กังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับเพื่อนๆครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของสมบัติของมุมแย้งนั่นเองนะครับแล้วก็เรียนในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับซึ่งถ้าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ยในกรณีที่เส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนั้นขนานกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันได้180องศานะครับแล้วก็ในกรณีที่เส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนั้นขนานกันนะครับมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในชั่วโมงนี้เราก็จะใช้ความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานำมาใช้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาว่าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนั้นขนานกันหรือไม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่ครูจะยกให้นักเรียนนะครับได้ลองฝึกปฏิบัติดูในวันนี้นะครับอาจจะต้องใช้โปรเทคเตอร์นะครับเพื่อที่ใช้ในการวัดมุมแล้วก็ตรวจสอบเส้นขนานนั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับจะเรียนในเรื่องของการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับและพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งนั่นเองครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในส่วนของเส้นขนานกันก่อนโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็มุมแย้งนะครับครูจะถามนักเรียนจากรูปนี้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับรูปบนหน้าจอนักเรียนจะสังเกตว่าเงื่อนไขนะครับที่เขาระบุมาก็คือเส้นตรง AB ครับขนานกับเส้นตรง CD นะเส้นตรง AB อยู่ตรงไหนครับนี่เห็นไหมครับขนานกับเส้นตรง CD นะครับแล้วก็มีเส้นตรง RS เป็นเส้นตัดขวางคือเส้นนี้ถูกต้องไหมครับเป็นเส้นตัดขวางนะครับตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด E แล้วก็จุด F นะครับอยู่ตรงนี้ครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะถามนักเรียนว่าขนาดของมุม1รวมกับขนาดของมุม2เท่ากับกี่องศานักเรียนตอบได้ไหมครับมุม1อยู่ตรงไหนครับ มุม1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมุม2อยู่ตรงนี้เป็นมุมอะไรครับเป็นมุมมุมตรงนั้นจะมีขนาดกี่องศาครับ180องศาแสดงว่ามุม1รวมกับมุม2ก็ต้องมีขนาด180องศานั่นเองนี่เลยนะครับต่อไปครับขนาดของมุม2รวมกับขนาดของมุม4เท่ากับกี่องศาเพราะเหตุใดนายใครบอกครูได้บ้างมุม2อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ใช่ไหมครับมุม4อยู่ตรงนี้นะครับมุม2รวมกับมุม4นักเรียนคิดว่ามีขนาดเท่ากับกี่องศาครับ180องศาเพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขบอกว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะครับแสดงว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180องศานั่นเองนี่เห็นไหมครับเพราะเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางครับต่อไปครับนักเรียนจากรูปครับมุมคู่ใดเป็นมุมแย้งจำในเรื่องของมุมแย้งได้ไหมครับเรียนจากที่นักเรียนได้เรียนมาหมายเลขใดครับเป็นมุมแย้งเอาคู่แรกก่อน1กับ4หมายเลข1กับหมายเลข4นั่นเองและยังมี1คู่ถูกต้องไหมครับคือ2หมายเลข2กับหมายเลข3นั่นเองนี่เลยนะครับเป็นมุม1กับมุม4และมุม2กับมุม3ต่อไปครับนักเรียนครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่4ต่อครับจากรูปขนาดของมุม1รวมกับขนาดของมุม2นะครับเท่ากับขนาดของมุม2รวมกับขนาดของมุม4ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมุมที่1ก่อนนะครับมุมที่1อยู่ไหนเอ่ยมุมที่1นี่นะครับรวมกับขนาดของมุมที่2ครับนี่เท่ากับขนาดของมุมที่2อยู่ไหนครับนี่นะครับรวม

0: กับขนาดของมุมที่4นั่นเองคือมุมนี้นะครับแสดงว่าขนาดของมุมที่1เท่ากับขนาดของมุมใดครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากครับนักเรียนแสดงว่าขนาดของมุมที่1นะครับจะต้องมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่4นั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับนี่เลยและมุม1กับมุม4เป็นแบงค์นะครับแสดงว่าในกรณีที่เส้นขนานนะครับเป็นเส้นตรงที่เป็นเส้นขนาน2เส้นเนี่ยมุมแย้งจะมีขนาดเป็นไงกันครับ
1: เท่าก
0: ันนั่นเองนี่เลยนะครับต่อไปครับนักเรียนเราก็ได้ทบทวนกันไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ที่ขนานกันครับขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180องศาและมุมแย้งจะมีขนาดเป็นไงกันครับ
1: เท่าก
0: ันนั่นเองนะนี่เลยนะครับและวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องเลือกวิธีในการตรวจสอบเส้นขนานโดยพิจารณาจากมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้งในการนำเสนอแนวคิดได้นั่นเองนะครับก็คือเราจะใช้เรื่องที่เราเรียนมาตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงคู่นั้นขนานกันหรือไม่นี่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1กันก็คือเป็นเกี่ยวกับการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็มุมแย้งกันนะครับโดยครูนะครับจะให้นักเรียนจับกลุ่มละ2ถึง3คนครับหลังจากนั้นจะแจกบัตรภาพแสดงเส้นตรง1เส้นตรงนะครับเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1นั่นเองให้นักเรียนจำนวน4รูปนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับลองตรวจสอบซิว่าเส้นตรงคู่ใดที่ขนานกันแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมนักเรียนจึงคิดว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันยากไหมครับนักเรียนไม่ยากนะครับไหนนักเรียนลองบอกครูซิครับว่าถ้านักเรียนไปเจอรูปทั้ง4รูปนี้แล้วคุณครูให้นักเรียนพิจารณาว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่นักเรียนจะใช้ความรู้อะไรบ้างครับที่เราเคยได้เรียนมา
1: วัดม
0: ุ
1: ม
0: หนึ่งคือต้องรู้ในเรื่องของการวัดมุมต้องวัดมุมให้เป็นถูกต้องไหมครับอาจจะใช้เป็นโปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมได้ไหมครับที่เรานิยมใช้กันนะครับแล้วก็ยังมีโปรเทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับที่สามารถนำมาใช้วัดมุมได้แล้วเราจะตรวจสอบยังไงครับไหนใครบอกครูได้บ้างตรวจสอบยังไงเอ่ยมีความรู้อันนี้คือเป็นความรู้ที่เราเคยเรียนมาแต่แรกๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นถ้ามีระยะห่างที่เท่ากันแสดงว่าเส้นตรงเป็นไงครับขนานกันแล้วถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของมุมล่ะครับที่เราได้เรียนกันไป1คือมีเพื่อนต่อมานะครับบอกว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันเราก็ดูสิครับว่ามุมแย้งคือมุมคู่ใดแล้วเราก็อาจจะวัดมุมออกมาถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเส้นตรง2เส้นนั้นก็ต้องเป็นไงกันครับขนานกันและยังมีความรู้อีก1เรื่องใช่ไหมครับคืออะไรเอ่ย
1: มุมภายในข้างเดียวกันของเส้นต
0: ัดเก่งมากครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเป็นไงนะครับจะรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองดังนั้นตอนนี้ในชั้นนักเรียนได้รูปทั้ง4รูปที่ครูแจกไปแล้วถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนักเรียนลองตรวจสอบดูนะครับว่ารูปใดบ้างที่เส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วก็พร้อมทั้งบอกเหตุผลมาด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะอาจจะให้นักเรียนได้ลองออกมาเฉลยนั่นเองดังนั้นตอนนี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเริ่มได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับคงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับนี่เลยเริ่มจากรูปที่1นะครับนักเรียนมีเส้นตรง AB นะครับแล้วก็เส้นตรง CD ซึ่งมีเส้นตรง RS เป็นเส้นตัดขวางนะครับจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางครับได้ลองวัดมุมออกมาเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนนะครับไหนใครวัดมุม AES มาบ้างครับมุม AES ได้กี่องศาครับ105ได้105องศาถูกต้องไหมมีมุมถ้านักเรียนวัดมุม AES แล้วจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งถามนักเรียนต่อนะแสดงว่านักเรียนจะต้องวัดมุมใดอีกหนึ่งมุมครับมุมใดเอ่ย

0: มุม DFR นั่นเองไหนใครวัดมุม DFR มาแล้วบ้างยกมือขึ้นหน่อยได้กี่องศาครับ
1: ได้
0: 115องศานั่นเองนะนี่เลยนะครับดังนั้นถ้าวัดแค่2มุมก็เพียงพอแล้วถูกต้องไหมในการตรวจสอบว่าเส้นตรงขนานกันหรือไม่ไหนลองบอกหน่อยครับว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันไหมครับ
1: ขนานก
0: ัน ไหม
1: ไม่ขนาน
0: ทำไมจึงไม่ขนานกันครับ
1: เก
0: ่งมากครับเพราะว่ามุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันหรือนักเรียนบางคนบอกว่าขอตรวจสอบอีกหนึ่งวิธีได้ไหมคือภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางแสดงว่าถ้านักเรียนเริ่มวัดมุม AES นักเรียนจะต้องวัดมุมอะไรอีกหนึ่งมุมครับ
1: ต้องวัด
0: มุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางคือมุมอะไรเอ่ยมุม CFR นั่นเองนะใครวัดมุม CFR มาแล้วบ้างได้เท่าไหร่เอ่ยได้65องศาเดี๋ยวขอเขียนไว้นะครับ65องศาแล้วเราจะเช็คได้ไงครับว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่เราก็นำมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับมาทำอะไรกันครับมาบวกกันนำมุม AES ไปบวกกับมุม CFR นะครับซึ่งได้เท่าไหร่ครับ105บวก65ได้เท่าไหร่เอ่ย170นะครับ105บวก65ได้170ถ้าได้170แบบนี้แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันไหมครับ
1: ไม
0: ่ขนานกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็น180องศาแสดงว่าเส้นตรงนั้นขนานกันนั่นเองนะนี่นะครับแต่คุณครูนะครับก็ได้เขียนเฉลยไว้ตรงนี้นะครับเพราะวัดขนาดของมุม AESและขนาดของมุม CFR รวมกันได้น้อยกว่า180องศาครับหรือขนาดของมุม AES กับมุม DFR เป็นมุมแย้งที่มีขนาดไม่เท่ากันเส้นตรง2เส้นนี้จึงไม่ขนานกันนั่นเองนะครับต่อไปครับรูปที่2ไปเร็วนิดนึงนะนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ข้อสรุปหรือยังครับว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม่ขนานกันไหมครับ
1: ขนาน
0: กันนะครับทำไมจึงคิดว่าขนานกันครับ
1: เพราะว่าม
0: ี
1: ม
0: ุ
1: มแย้งขนาดเท่าก
0: ันมีนักเรียนบางคนตอบนะครับบอกว่าเพราะมุมแย้งขนาดเท่ากันเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันดูนะครับถ้าเริ่มวัดจากมุมมลอมุมมลอนักเรียนวัดแล้วได้กี่องศาครับมุมมลอได้กี่องศาเอ่ยได
1: ้
0: 75องศาถ้าใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนักเรียนก็จะต้องวัดมุมอะไรครับร
1: อ
0: ขอจอมีขนาดกี่องศาครับ
1: 75
0: เช่นเดียวกันนะนี่นะครับนี่นักเรียนบางคนบอกว่าใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งก็เป็น75องศานะครับถ้าใช้มุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางแสดงว่านักเรียนก็จะต้องวัดมุมนี้เรียบร้อยแล้วคุณครูพูดถูกไหมครับนี่ได้กี่องศาครับ
1: 105
0: ได้105นี่ไงเห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่ามุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางคือคู่นี้นะครับหรือว่าคู่นี้ก็จะรวมกันได้180องศานั่นเองนี่เฉลยจึงบอกว่ารูปที่2ครับเส้นตรงมยขนานกับเส้นตรงกรเพราะวัดขนาดของมุมมลอและขนาดของมุมกขจรวมกันได้180องศาหรือขนาดของมุมมลอกับมุมจขรเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองต่อไปไปดูรูปที่3ครับไหนลองตอบหน่อยครับว่าจากที่นักเรียนได้ลองวัดมุมมานะครับเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม่ครับ
1: ขนานก
0: ันขนานกันทำไมจึงคิดว่าขนานกันครับนักเรียนวัดมุมอะไรมาบ้างไหนลองบอกครูหน่อยA E S ใช่ไหมครับคนที่วัดมุม A E S ได้กี่องศาครับ
1: ได้
0: 115องศาต่อไปครับดูเดี๋ยวสักครู่นะครับขอใช้เป็นสีอื่นเป็น100 15องศาแล้วนักเรียนวัดมุมอะไรเพิ่มเติมครับ BES เหรอครับนักเรียนที่วัดมุม BES วัดได้เท่าไหร่ครับ
2: 65องศา
0: 65องศาถ้าวัด2มุมนี้ตรวจสอบได้ยัง
2: ตรวจสอบได้แล้ว
0: 2มุมนี้นะครับนี่ที่คุณครูเขียนบนกระดานนะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เหรอรู้แค่2มุมนี
2: ้
0: ยังใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องมาดูว่าแล้วนักเรียนใช้ความรู้ในเรื่องอะไรถ้าใช้เป็นมุมแย้งถ้านักเรียนเริ่มวัดมุม65องศานักเรียนก็ต้องมาวัดมุมนี้ต่อถูกต้องไหมถ้านักเรียนเริ่มวัดมุมนี้ได้115องศานักเรียนก็ต้องมาวัดมุมนี้ต่อนะครับอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองเขียนไปทุกมุมเลยแล้วกันนะมุม CFR นักเรียนวัดหรือยังครับวัดมุมหรือยังได้กี่องศาครับได้65องศาแล้วมุม DFR นะครับได้กี่องศา115องศานี่นะครับจะสังเกตได้ว่ามุมแย้งก็มีขนาดเป็นไงกันครับเท่ากันมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดฝางมีขนาดเท่ากันแบบนี้แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะครับดังนั้นรูปที่3เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เพราะวัดขนาดของมุม AES และขนาดของมุม CFR รวมกันได้180องศาหรือขนาดของมุม AES กับมุม DFR เป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้รูปสุดท้ายครับรูปที่4นี่ลองถามเรื่องต้นทางและปลายทางดีกว่าว่าไหนใครที่ลองวัดออกมาแล้วนะครับวัดมุมออกมาแล้วคิดว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันมั้งครับไหนยกมือสูงๆหน่อยครับที่คิดว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันโอ้ดูไปจากสายตานะครับไม่มีกลุ่มใดยกมือเลยนะแสดงว่านักเรียนคิดว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันถูกต้องไหมครับไหนลองบอกเหตุผลสิครับว่าทำไมนักเรียนจะคิดว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าวัดขนาดมุมแย้ง
0: มีนักเรียนบางคนบอกว่าใช้ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของมุมแย้งใช่ไหมครับมุมแย้งที่นักเรียนวัดออกมาเป็นไงบ้างครับ
2: ม
0: ี
2: ขนาด
0: ไม่เท่ากันนะครับในใครวัดมุมมกงบ้างครับมกงได้กี่องศาเอ่ย
2: ได
0: ้85องศาถ้าใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนักเรียนก็จะต้องวัดมุมอขอคอถูกต้องไหมครับวัดมุมอขอคอออกมาได้กี่องศาครับได้ประมาณ72องศาใช่ไหมครับนี่มุมแย้งไม่เท่ากันแสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันนะครับไหนลองบอกคุณครูหน่อยครับที่เหลือมุมดอขอคอกี่องศาครับ108มั้ย108นะครับแล้วก็มุมนี้ล่ะครับมุมสกขอได้กี่องศาครับ
2: 95
0: องศาเห็นไหมครับว่ามุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางนั้นก็รวมกันไม่ได้180องศานั่นเองนะครับนี่เลยรูปที่4ครับเส้นตรงมสไม่ขนานกับเส้นตรงดอเพราะวัดขนาดของมกงและขนาดของมุมคขดรวมกันได้มากกว่า180องศาครับหรือขนาดของมุมมกงกับมุมคขอเป็นมุมแย้งที่มีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับสรุปเลยก็คือเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1นะครับถ้าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาหรือในกรณีที่มุมแย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนั่นเองนะครับต่อไปครับถ้านักเรียนจะต้องไปตรวจสอบเส้นขนานจากมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็มุมแย้งโดยโจทย์อาจจะมีลักษณะแบบนี้เขาอาจจะกำหนดให้มุมมาให้นักเรียน1มุมแล้วให้นักเรียนวัดมุมแค่1มุมมุมใดก็ได้ในการตรวจสอบเส้นขนานนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยจากรูปนี้นะครับนักเรียนครับ จากรูปนี้ดูนะเส้นตรง AB และเส้นตรง CD นะครับมีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวางทำให้ขนาดของมุม DHE เท่ากับ80องศานะครับให้นักเรียนตรวจสอบว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หรือไม่ท่านครูระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมคือให้นักเรียนวัดมุมได้แค่มุมเดียวไหนลองบอกครูสิครับว่านักเรียนจะวัดมุมใดแล้วนักเรียนคิดว่าจะใช้ความรู้เรื่องอะไรในการตรวจสอบเส้นตรง2เส้นนี้มีนักเรียนบอกบางคนบอกว่าวัดมุมแย้งใช่ไหมครับมุมแย้งจะต้องมีขนาดเป็นยังไงครับเท่ากันถ้าใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนักเรียนจะต้องวัดมุมอะไรเพิ่มเติมครับเดี๋ยวลองตอบหน่อยมุมอะไรนะมุม A G F คือมุมนี้ไหมครับนี่นะครับจะต้องมีขนาดกี่องศาครับ80องศาถูกต้องไหมต่อไปครับถ้านักเรียนบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่ใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งได้ไหมครับใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนักเรียนคิดว่าจะวัดขนาดของมุมอะไรอีกหนึ่งมุมครับ
1: BGF
0: มุม BGF นั่นเองก็คือมุมนี้นะครับนี่เลยนะเอาละครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองวัดขนาดของมุมตามที่นักเรียนคิดว่าจะใช้ความรู้เรื่องนั้นในการตรวจสอบเส้นขนานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันอีกครั้งนึงว่าเส้นตรง2เส้นนี้นะครับขนานกันหรือไม่ดังนั้นตอนนี้นักเรียนลองวัดมุมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับคงจะตรวจสอบให้ครูแล้วว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม่นะครับไหนคุณครูขอตัวแทนหน่อยครับนักเรียนต้นทางสัก1คนได้ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม่แล้วเราใช้ความรู้ในเรื่องอะไรนะครับวัดมุมออกมาได้กี่องศานั่นเองเป็นกลุ่มอะไรดีครับเป็นกลุ่มที
1: ่1
0: ที่1นะครับปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยครับนี่ในธนชาติไหนลองบอกครูสิครับว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หรือไม่ขนานไหมครับ
1: ขนานครับ
0: ขนานกันใช่ไหมครับธนชาติใช้ความรู้ในเรื่องอะไรครับ
1: มุมแย้งคร
0: ับ ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งใช่ไหมครับแล้วธนชาติได้ไปวัดมุมอะไรเพิ่มเติมมาครับ
1: มุม AGF ครับ
0: มุม AGFได้องศาครับ
1: 80ครับ
0: ได้80องศาแบบนี้นะครับถ้าในกรณีที่มุมแย้งมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเส้นตรง2เส้นนั้นจะเป็นยังไงครับ
1: ขนาดกัน
0: ขนาดกันนั่นเองปรบมือให้ธนชาติด้วยครับนี่เก่งมากๆเลยนะครับคุณครูก็ได้เขียนไปแล้วนะครับว่ามุม AGF มีขนาด80องศาซึ่งเท่ากับมุม DHE นะครับซึ่งเป็นมุมแย้งถ้าเท่ากันแบบนี้แสดงว่าเส้นตรงทั้ง2เส้นนั้นขนานกันไหนมีใครที่ใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวามั้งครับนักเรียนวัดมุมอะไรเพิ่มเติมไหมครับมุม B G F ไหนวัดมาแล้วได้กี่องศาครับไหนลองตอบหน่อยครับได้เท่าไหร่ครับ100องศานั่นเองนะครับได้100องศาแล้วก็รวมกันนะครับมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันมีขนาด180องศาแบบนี้แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะเห็นไหมครับจากบัตรภาพครับเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD เพราะวัดขนาดของมุม BGF ได้100องศาเมื่อรวมกับขนาดของมุม DHE จะได้180องศาซึ่งมุม BGF และมุม DHEเป็นมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางดังนั้นเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะครับและใช้ความรู้อีกเรื่องนึงก็คือมุมแย้งนั่นเองนะครับถ้าเรียนวัดมุมแย้งนะเส้นตรง AB จะขนานกับเส้นตรง CD นะครับเพราะว่าวัดขนาดของมุม AGF ได้80องศาซึ่งมุม AGF และมุม DHE เป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันดังนั้นเส้นตรง AB จะขนานกับเส้นตรง CD ครับทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองฝึกทำโจทย์ดูบ้างเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือตรวจสอบเส้นตรงคู่ใดขนานกันโดยใช้การวัดมุมเพียง1มุมเท่านั้นนะครับวัดมุมแค่1มุมนะโดยนี่เลยครับคุณครูจะมีรูปให้นักเรียนอยู่3รูปนะครับเป็นข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3เดี๋ยวนักเรียนวัดมุมได้แค่1มุมเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สรุปออกมาว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่พร้อมทั้งให้เห็นผลด้วยนะครับยากไหมครับนักเรียน
2: ไม
0: ่ยากนะครับเอาละครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอบคำถามแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นในส่วนของข้อที่1นั้นคุณครูขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับช่วยเฉลยให้กับเพื่อนๆด้วยว่าเรามีวิธีการคิดอย่างไรเราทำการวัดมุมอะไรแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับนะครับเป็นกลุ่มที่3นะครับเป็นสรวิทย์นั่นเองนะในลองบอกคุณครูหน่อยครับว่าข้อที่1นั้นเราใช้ความรู้ในเรื่องอะไรครับในการตรวจสอบว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันหรือไม
1: ่มุมแย้งครับ
0: ใช้ในเรื่องของมุมแย้งใช่มั้ยครับมุมแย้งจะต้องมีขนาดเป็นไงครับถ้าเส้นตรงขนานกันเท่ากันใช่มั้ยครับแล้วสรวิทย์วัดมุมอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ขอรอรอเอ้ยขอรอยอครับ
0: มุมขอรอยอใช่มั้ยครับคือมุมนี้นะแล้ววัดออกมาแล้วได้กี่องศาครับ
1: 105องศา
0: ได้105องศาถ้ามุมแย้งเท่ากันแบบนี้แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้เป็นไงครับ
1: ขนานกัน
0: ขนานกันนั่นเองเอาละครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับนี่นะครับแต่ของคุณครูนะครับใช้เป็นมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะครับคุณครูทำการวัดมุมกลยนั่นเองนะครับซึ่งได้เป็น75องศานะครับแล้วก็นำไปรวมกับมุมครมได้180องศาพอดีเส้นตรง2เส้นนั้นจึงขนานกันนะครับไหนต้องตอบนะครับข้อที่2ขนานกันไหมครับ
2: ขนาน
0: ขนานกันนะครับคุณครูก็ได้ขนานกันเช่นเดียวกันโดยครูใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนะครับคุณครูทำการวัดมุม CFR ตรงนี้นะครับได้มีขนาด65องศานะครับถ้ามุมแย้งเท่ากันแบบนี้แสดงว่าเส้นตรงขนานกันนะครับต่อไปครับข้อที่3นี่นักเรียนช่วยตอบดังๆหน่อยครับเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือไม่ครับ
2: ไม่
0: ขนานกันไหมครับไม่ขนานกันนะครับไม่ขนานกันคุณครูก็ได้ว่าไม่ขนานกันเช่นเดียวกันนะครับครูใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งวัดขนาดของมุม AND นะครับได้55องศาเส้นตรง GH จึงไม่ขนานกับเส้นตรง CD นั่นเองครับนี่ก็ได้เฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับฝากการบ้านในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 5.7 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำดูครับโดยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งซึ่งถามนักเรียนว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันเมื่อใดครับ1
2: เม
0: ื่
2: อม
0: ุ
2: มแย้ง
0: เมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันและอะไรครับมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้มุมภายในนะครับที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาแล้วก็มุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเอง

0: เก่งๆมากๆเลยครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยการสร้างให้ระยะห่างเท่ากันนะใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างถ้าระยะห่างเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงก็ขนานกันจำได้ไหมครับนี่นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือบัตรภาพที่แสดงบนหน้าจอนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดที่ 5.8 มีโปรเทคเตอร์ครับไม้ฉากแล้วก็สามารถนะครับดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดมีความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOESYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติด

0: ามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกล

0: ั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: กรมศิลปากรได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กำลังจะถูกทำลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านเชียงอันเป็นผลมาจากการค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านเชียงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร1หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นรวมทั้งการบริจาคให้โดยชาวบ้านเชียงที่เข้าใจในอันที่จะช่วยอนุรักษ์รักษามรดกเหล่านี้ไว้ในหมู่บ้านของตนเมื่อแรกเริ่มชาวบ้านเชียงไม่ใคร่ให้ความร่วมมือในการมอบโบราณวัตถุให้มาจัดแสดงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้สร้างความรู้และความเข้าใจว่าการมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงจะช่วยให้บ้านเชียงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทำให้มีผู้นำโบราณวัตถุมาให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากในพุทธศักราช2525กรมศิลปากรจึงได้สร้างอาคารหลังที่2ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรได้รับพระกรุณาให้ใช้ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จแทนพระองค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2530ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงได้ปรับปรุงการจัดแสดงและเพิ่มข้อมูลทางโบราณคดีที่เป็นผลจากการศึกษาใหม่ทั้งด้านการกำหนดอายุโดยได้จัดสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังและขอพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารกัลยาณิวัฒนา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถวว่างหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
2: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งทัพเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: เรียนทั้งหมดด้วยความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนานหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวตามครูแพรมาเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำสองนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ร่วมสนุกกันค่ะเอาละค่ะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าฝึกอ่านบทร้อยกลองเด็กๆคะบทร้อยกลองนะคะเราจะอ่านแบบธรรมดาก็ได้นะคะอ่านแบบธรรมดาหรืออ่านแบบทำนองสนอก็ได้นะลูกนะแต่รอบนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านแบบธรรมดาก่อนนะลูกนะแต่เราก็ต้องเว้นจังหวะด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือบทร้อยกลองที่จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเอาละค่ะก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเด็กๆกวาดสายตาดูก่อนสิว่าบทร้อยกลองนี้เป็นประเภทใดลูกโครงฉันกาบกอนเป็นกาบใช่ไหมลูกกาบยานี11ดังนั้นวรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6เวลาเราแบ่งเราจะแบ่งออกเป็นเก่งมากเวลาเราแบ่งเราจะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังเราจะแบ่งออกเป็น
3: 3
2: 3เด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้มั้ยเอ่ยถือว่าเป็นการทบทวนนะลูกนะอ่ะเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะอ่านแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เอาละค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวอ่านเสียงดังๆชัดๆนะคะกับนักเรียนต้นทางไปพร้อมๆกันเลยนะลูกนะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: เด็กๆคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางปรบมือให้กับตนเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสามารถเป็นบักได้อย่างถูกต้องนะคะเอาละค่ะหากเด็กๆจำบทนี้ได้นะคะเด็กๆก็จะสามารถแต่งกับยานิสเอ็ดได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะหรือหากเราไม่เน้นจำนะคะไม่เน้นจำเป็นบทร้อยกลองแบบนี้นะลูกเราก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะให้เด็กๆได้จำกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมารู้ว่าเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์แรกนะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแต่งกับยานิสเอ็ดได้นะคะ2ค่ะนักเรียนจะต้องเติมคำสัมผัสกับยานิสเอ็ดได้ค่ะ3ค่ะเด็กๆจะต้องเห็นคุณค่าและความงดงามของกับยานิสเอ็ดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกวีน้อยร้อยเรียงคำนะคะหากเด็กๆจำเป็นบทร้อยกลองไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กับยานี11ในสิ่งที่เด็กๆคุ้นเคยกันค่ะนั่นก็คือคณะของกับยานี11ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเด็กๆคะใน1บทของกับยานี11มีกี่บาทลูก
1: ม
0: ี2
1: บาท
0: มี2บาทอ่ะงั้นคุณครูลองถามหน่อยสิว่าจากรูปภาพนี้นะคะมีกี่บทลูก
1: 2
0: บทนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวรรคในนี้นะคะเขาเรียกวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4อ่ะเรามาดูเราจะแบ่งเป็นบาทได้ยังไงวรรค1วรรค2เราเรียกว่าบาทเอกวรรค3วรรค4เราเรียกว่าบาทโทนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะใน1บาทเนี่ยมันจะมี2วรรคถูกไหมลูกอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งวรรค1วรรค2เรียกว่าบาท
1: เอก
0: วรรค3วรรค4เราเรียกว่าบาท
1: โท
0: บาทโทเมื่อครบ2บาทแสดงว่าได้1บทหรือยัง
1: ได
0: ้แล้วนั่นเองนะคะเมื่อครบ2บาทนะคะบาทเอกกับบาทโทก็จะได้1บทของกับยานี11นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากับยานี11ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะคณะของกับยานี11เด็กๆ เรามาดูนะคะว่าวรรคหน้ามี5คำใช่หรือไม่5คำหรือ5พยางค์ก็ได้นะคะ5คำหรือ5พยางค์ก็ได้ไหนลองนับดูสิมีกี่คำนะอ่ะลองนับวรรคที่1ดูสิคะ1 2 3 4 5วรรคหน้ามี5มั้ยลูก
1: ม
0: ีค่ะมีนะคะอ่ะมาดูวรรคที่2วรรคที่เรียกว่าวรรคหลังถูกมั้ยคะอ่ะวรรคหลังนะคะอ่ะนับ1 2 3 4 5 6เขาบอกว่าวรรคหลังมีกี่คำลูก
1: 6
0: คำ2วรรคนี้นะคะเมื่อรวมกันจะเท่ากับบาทเอกนะคะอ่ะเรามาดูวรรค3กับวรรค4ก็เช่นกันค่ะเมื่อนับแล้วนะคะวรรคหน้าจะมี5วรรคหลังจะมี6คำนะคะเด็กๆ ก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าเมื่อไหร่วรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6แสดงว่าลักษณะก็คือคณะของบทร้อยกลองนี้ก็จะเป็นกับยานี11นั่นเองนะคะมีบาทเอกแล้วก็บาทโทนะลูกนะอ่ะคราวนี้บาทตรีกับบาทจัตวามีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ถ้าคุณครูบอกว่าอ๋ออันนี้มันคือบาทจัตวาได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าในคณะของกับยานี11นะคะจะมีแค่บาท
1: เอ
0: กับบาทโทนั่นเองเก่งมากนะลูกนะอ่ะค คราวนี้เรามาดูคณะของกาบยานี11ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆจากที่เราได้เรียนไปแล้ว1บทมีกี่บาทลูก
1: 2บาท
0: 2บาทใน1บาทมีกี่วรรคลูก
1: 2ว
0: ร
1: ร
0: ค2วรรคใช่ไหมคะบาทที่1เราจะเรียกว่าบาทบาทที่2เราจะเรียกว่าบาทวรรคหน้าของกาบยานี11จะมีกี่คำ
1: 5
0: วรรคหลังของกาบยานี11จะมีกี่คำ
1: 6ค
0: ำเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาเรียนรู้อีกนิดนึงเด็กๆเห็นตัวนี้เราเรียกว่าตัวอะไรนะตัวอะไรเนี่ยเป็นแพนควินมันก็คือแพนควินก็ได้นะคะตอนแรกคุณคิดว่าน่าจะเป็นลูกระเบิดนะลูกนะไม่เป็นไรค่ะแพนควินก็น่ารักค่ะน่ารักคราวนี้เรามาดูที่ตัวแพนควินเด็กๆสงสัยไหมว่าในการที่คุณครูนะคะทำคณะของกาบยานี11มาเนี่ยทำไมจึงมีแพนควินอยู่ในคณะของกาบยานี11เพราะว่าอะไรเป็นตัวสัมผัสนั่นเองเขาเรียกว่าตัวสัมผัสนะคะเขาเรียกอะไรสัมผัสระหว่างถูกต้องเป็นสัมผัสระหว่างวรรคนะคะวรรคที่1วรรคคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับ
1: คำที่3ของวรรคที่2
0: ถูกต้องลูกจะสัมผัสกับวรรคกับคำที่3ของวรรคที่2อ่ะแล้วเพนควินสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือคำที่เท่าไหร่เนี่ย
1: คำที
0: ่6คำที่6นะคะหรือเราจะเรียกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่2ทำไมลูกคำสุดท้ายของวรรคที่2นะลูกนะจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองถ้าคุณครูบอกว่าคำสุดท้ายของคำสุดท้ายคำที่6ของวรรคที่2ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3เด็กๆจะตอบได้ไหมตอบได้ปะตอบได้ไหมถ้าครูเปลี่ยนจากคำสุดท้ายของวรรคที่2ไปเป็นคำที่6
1: ตอบได
0: ้ไหมลูกลูกนะแต่ถ้ามันจะไม่สัมผัสกันก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับเขาบังคับกี่อย่างเนี่ยเขาบังคับแค่กี่อย่างลูกกี่อย่าง1 2เขาบังคับแค่2อย่างนะคะเขาบังคับแค่2อย่างในระหว่างวรรคนะคะก็คือคำที่1คำสุดท้ายนะคะในวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ในวรรคที่2อันนี้บังคับแรกนะคะต่อไปบังคับที่2คือคำสุดท้ายของวรรคที่2จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นอกนั้นไม่มีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งในส่วนสำคัญนะคะนั่นก็คือการส่งสัมผัสซึ่งส่งสัมผัสในที่นี้เด็กๆลองดูสิว่าส่วนไหนคือการส่งสัมผัสลูกตรงไหนลูกตรงไหนตรงตัวที่4ใช่ไหมลูกตรงน้องเพนควินใช่ไหมคะตรงเพนควินใช่ไหมคะในวรรคที่4คำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรค
1: ที่2ในบทถ
0: ั
1: ดไป
0: ในบทถัดไปเก่งมากลูกคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อสรุปนะคะข้อสรุปที่

0: เราได้จากการเรียนรู้ของวันนี้กันนะคะเด็กๆเก่งมากนะลูกเด็กๆตอบได้หมดเลยนะคะเรามาดูนะคะข้อสรุปนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2นะคะต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ถูกไหมลูกถูกนะต่อไปสัมผัสระหว่างบทค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปหรือบทต่อไปเพราะว่าเวลาเราแต่งเราแต่งแค่บทเดียวไหมแต่ง2บทแล้วจบไหมเด็กๆ เคยเห็นกาบยานีแบบแต่งเป็น10หน้าเลยมีไหมลูกมีนะคะดังนั้นถ้าเราบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปก็แสดงว่าแค่บทถัดไปอ๋อบทถัดไปไม่ต้องสัมผัสก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมลูกไม่ใช่ดังนั้นเวลาเราก็จะต้องบอกว่าในวรรคที่2ของบทต่อไปนะลูกนะเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะแต่งกี่บทเข้าใจไหมคะอ่ะเข้าใจนะลูกนะอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมฝึกอ่านฝึกสังเกตคำนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินหรือว่าได้เห็นคำเหล่านี้มาบ้างแล้วแหละเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเป็นกิจกรรมอย่างไรอ่ะเด็กๆลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆจำในส่วนนี้ไว้นะคะในส่วนนี้ไม่เป็นกาบยานี11มั้ยเนี่ยทำไมถึงไม่ล่ะทำไมถึงไม่คะทำไมเด็กๆถึงตอบว่าไม่วรรคหน้ามี6ได้ตามยังไงเนี่ยอ่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ใช่มั้ยคะจริงๆแล้วกาบยานี11จะต้องมีกี่คำวรรคหน้า5คำแต่ในนี้มันมีกี่คำเนี่ยมันมี6คำนะคะคนไทยฝ่ายดีมีมากคนไทยฝ่ายดีมีมากไม่ยากหากหาให้เห็นช่วยทำสังคมร่มเย็นฝึกเป็นเด็กไทยฝ่ายดีถามว่าอ่านได้ไหมอ่านได้แต่เป็นกัปยานิสเป็นไหม
1: ไม
0: ่เป็นไม่เป็นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทต่อไปลูกเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะคำไหนที่มันเกินดูสิกับนี่คนไทยใฝ่ความดีนั้นพอมีให้ชื่นใจสังคมร่มเย็นใสเราเด็กไทยใฝ่ทำดีอ่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เนื้อหาใกล้เคียงกันไหมคะ
1: ใกล้เค
0: ีย
1: งก
0: ันใกล้เคียงกันแบบที่1หรือแบบที่2ที่เป็นกับเรียนนี11
1: แบบ2
0: ทำไมถึงทราบว่าเป็นแบบที่2
1: วรรคหน้ามี5วรรคหล
0: ังมี6วรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6นะคะเวลาเราอ่านเราจะอ่านออกเป็น2กับ33นั่นเองนะลูกนะอ่ะจากที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้อ่านข้อความแรกนะคะบทร้อยกรองแรกกับบทร้อยกรองที่2เด็กๆว่าบทร้อยกรองไหนที่ไพเราะมากกว่ากันลูก
1: บทร้อยกรองที่
0: 2เป็นบทร้อยกรองที่2นะคะอ่ะดังนั้นก็ให้เด็กๆจำไว้นะคะว่าในบทร้อยกรองมันจะมีการบังคับฉันทลักษณ์

0: ดังนั้นเวลาเราแต่งเราก็จะต้องแต่งให้ถูกต้องตามบังคับฉันทลักษณ์เพราะมันจะช่วยเพิ่มความไพเราะให้นั่นเองนะลูกนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะลูกนะกิจกรรมเติมความนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันเติมนะลูกนะอ่ะเด็กเมื่อเราเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำความรู้มาใช้คุณครูมีคำมาให้ค่ะคำว่าเลี้ยงลูกมาอย่าลืมคุณกับลูกมากนะคะมีอยู่ทั้งหมด3คำด้วยกันเอาละค่ะเรามาดูนะคะพ่อแม่รักจุดๆๆเราจะเติมว่าอะไรดีลูก
1: ล
0: ู
1: กมาก
0: ลูกมากนะคะจำไว้เลยว่านะคะว่าในส่วนนี้คือวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3และวรรคที่4นะคะถ้าครูเขียน1 2 3 4ก็ให้เด็กๆ เข้าใจไว้ว่า1คือหมายถึงวรรคที่1 2หมายถึงวรรคที่2 3หมายถึงวรรคที่3 4หมายถึงวรรคที่4เข้าใจนะลูกนะอ่ะครูจะเขียนเลข1ไว้นะคะพ่อแม่รักลูกมากนะคะอ่ะเราจะเขียนไว้เลข1นะลูกนะอ่ะคำว่ามากทำไมเด็กๆถึงเขียนว่ามากลูกเพราะคำว่ามากกับบากใช่ไหมคะอ่ะต่อไปถ้าลำบากเวลาเด็กๆอยากรู้ว่าเราควรที่จะเติมอะไรเด็กๆต้องดูบริบทโดยรอบอ่ะมาดูวรรคที่3ก็เขียนอะไรอดทนและเมตตาคำว่าเมตตาเขาบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่2จะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3ถูกไหมลูกดังนั้นอะไรที่เป็นสระอาคำว่าเลี้ยงลูกมาหมายเลข2มันก็จะคล้องจองพอดีกับคำว่าเมตตานะคะต่อไปลูกจ๋าเห็นไหมถ้าเห็นไหมตากับจ๋านะคะถ้าสมมุติมันคล้องกันได้ก็จะทำให้ไพเราะมากขึ้นแต่ถ้ามันไม่คล้องถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะลูกจ๋าอย่าลืมคุณอันนี้เป็นส่วนของวรรคที่4นะคะวรรคที่4นะลูกนะอ่ะพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเข้าใจเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะคะรวมถึงถามเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะลูกนะแอฮมอุ๊ยแค่นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองนะลูกนะอ่ะเลขที่7ค่ะ
1: ไม่มา
0: ใช่ไหมคะเลขที่5ค่ะ เลขที่5ใครเอ่ยเลขที่5อ่ะหนูลองอ่านก่อนลูก
2: ดูเมฆประหลาดใจเปลี่ยนรูปไปไวหนักหนาเป็นช้างเดี๋ยวเป็นจุด
0: เมฆนี้หนาช่างเก่งจริงถูกไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเป็นช้างเดี๋ยวเป็นจุดๆๆดังนั้นเด็กๆจะต้องดูส่วนไหนต้องดูคำไหนว่ามันจะต้อง
1: คำว่าหนา
0: ถูกไหมลูกอ่ะในนี้มีม้ามีนกมีเป็ดมีไก่หนามันสะกดด้วยมันไม่มีตัวสะกดใช่ไหมลูกแต่มันลงด้วยสระดังนั้นมีคำไหนบ้างที่มันลงด้วยสระ
2: ม้าครับ
0: คำว่าอะไรนะลูก
2: ม้าครับ
0: คำว่าม้านะคะม้าร้องยังไงลูกคราวนี้เด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางลองอ่านพร้อมกันสิคะ1 2 3

0: บมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะอ่ะแสดงว่าเด็กๆเริ่มนะคะเริ่มใช้เกี่ยวกับชัยทลักษณ์ได้แล้วนะลูกนะอ่ะคราวนี้เรามาดูอ่านแล้วได้ความรู้เหมือนได้จุดจุดจุดแดนหันษาเพลินพศรจนาเพราะภาษาจันลงใจไอ้จุดจุดจุดเนี่ยมันคือคำที่เท่าไหร่คำที่3ดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรที่จะเติมอะไรเราต้องไปดูในส่วนไหนลูกคำสุดท้ายของวรรคที่1คือคำว่ารู้คำว่ารู้ถูกไหมลูกดังนั้นสระอูสระอูสระอูหาสนุกวิ่งดูคำไหนมีสระอูลูกคำว่าดูนั่นเองนะคะคำว่าดูอ่ะคราวนี้อ่านใหม่อ่านแล้วได้ความรู้เหมือนได้ดูแดนหันษาเพลินพศรจนาเพราะภาษาจันลงใจไพเราะไหมลูกไพเราะนะคะอ่ะต่อไปผ่านนะคะผ่านนะลูกนะคราวนี้เด็กๆเริ่มเรียนรู้แล้วนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ต่อตนเองต้องรีบเร่งการศึกษารักเรียนเพียรค้นคว้าสร้างจุดๆๆวิชาชาญอ่ะมันอยู่ตรง4อ่ะมันอยู่ตรงวรรค4ถามว่าถ้าไม่คล้องได้ไหมได้แต่ในนี้มันมีคำให้คล้องไหมเนี่ยไม่มีคำให้คล้องไหม
1: ม
0: ีมันมีแล้วเราจะแต่งให้มันไพเราะได้ไหม
1: ได้
0: อะถ้าอย่างนั้นเด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว่าเราควรจะใช้อะไรสร้างปัญหาวิชาชาญได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ต้องรีบเร่งการศึกษารักเรียนเพียรค้นคว้าอะสร้างปัญหาไปด้วยมันจะได้แก้ปัญหาเนาะได้ไหมไม่ได้แล้ว1ไม่ได้แล้ว1ดังนั้นกากบาทเลยไม่ได้แล้วปัญหาอู้หูยตัวปัญหาเลยสร้างปัญหาเชียวอ่ะคราวนี้เหลือปัญญากับวิชาถ้าเราเติมเด็กๆดูบริบทโดยรอบตรงเนี้ยมันเขียนว่าวิชาชาญถ้าเราเติมวิชามันจะซ้ำกันไหมมันซ้ำกันมันจะเพราะไหมลูกแต่ถามว่ามันเติมได้ไหม
1: เ
0: ติมได้แต่มันทำให้ไพเราะกว่านี้ได้ไหม
1: ได้
0: โดยการเติมอะไรคะลูก
1: ค
0: ำ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: เราเติมคำว่าปัญญาเข้าไปอ่านเป็นสร้างอะไรลูกเก่งมากไม่ใช่สร้างปัญหานะลูกนะถ้าเด็กๆจะเติมคำว่าวิชาเข้าไปสร้างวิชาชาญเป็นยังไงลูกคำมันซ้ำนะคะคราวนี้ถ้าเรามีคำอื่นให้เลือกเราก็ควรที่จะใช้คำอื่นนะคะเพื่อให้เกิดความไพเราะมากขึ้นแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะลูกนะแต่เราก็ต้องดูบริบทรอบข้างด้วยนะคะต่อไปลูกเราจะไปกันยังรวดเร็วนะคะปลายทางตามทันไหมลูกตามทันนะตามทันนะคะลูกนะต่อไปเรามาดูนะคะถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆรอคอยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงของครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันเลยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงาน ที่11ค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้

0: คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่11ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่11ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้ส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่11ค่ะเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำค่ะอ่ะเหมือนกับกิจกรรมเมื่อสักครู่ไหมลูก
1: เหม
0: ือ
1: นค่ะ
0: เหมือนนะคะคุณครูก็คิดว่าเด็กๆคงจะทำได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งใบงานให้กับคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมพิเศษค่ะนั่นก็คือของฝากจากคุณครูถึงนักเรียนคนเก่งทั้งหลายค่ะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะลูกเอาละค่ะจะเป็นของฝากอะไรนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบสมุดนะคะวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะหรือนักเรียนต้นทางนะคะเอาสมุดจดการบ้านขึ้นมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูของฝากของคุณครูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรของฝากนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะคิดหัวข้อและเนื้อความคร่าวๆนะคะเพื่อใช้ในการแต่งกับยานี11ชั่วโมงต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือของฝากจากคุณครูถึงนักเรียนคนเก่งทั้งหลายค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเมื่อเรานะคะทราบคำชี้แจงแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนกับยานี11บ้างคะให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะในส่วนของนักเรียนต้นทางมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างนะคะหรือได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนกับยานี11อัศจรรย์ค่ะเชิญค่ะ
1: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งกับยานี11ครับ
0: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งกับยานี11อ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปขออีก1ท่านค่ะมีไหมคะอาแมนยูลูกเดี๋ยวตามด้วยลูกแก้วนะคะ
2: ได้รู้วิธีการวักกาบยานี11ครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณะของกาบยานี11ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะลูกแก้ว
3: นำไปใช้ในการแต่งกาบยานี11ได้ถูกต้องค่ะ
0: นำไปใช้ในการแต่งกาบยานี11ได้ถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือประโยชน์ที่ได้จากการแต่งกาบยานี11นะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เด็กๆมักจะมองข้ามไปในการแต่งกาบยานี11ให้ไพเราะนั้นเราจะต้องใช้คำแบบไหนลูกคำคล้องจองนั่นเองเราก็จะได้ประโยชน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคำคล้องจองเมื่อเราใช้คำคล้องจองได้ชำนาญขึ้นก็จะทำให้เราแต่งบทร้อยกลองประเภทต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับ

0: ให้เด็กๆนะคะไปศึกษากาวยานี11นะคะคิดเนื้อหานะคะคร่าวๆไว้แล้วเดี๋ยวเรามาแต่งกาวยานี11ให้สมบูรณ์ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บทแห่งความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมนะคะและเรียนรู้ตัวอย่างนะคะจากการทำกิจกรรมด้วยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสืบค้นนะคะเกี่ยวกับนะคะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของภาคตะวันตกเลยนะคะเหมือนที่คุณครูน้ำได้กล่าวไปนะคะในคาบที่แล้วว่าเราจะใช้จังหวัดเดิมที่เราได้จับฉลากไว้นะคะในการศึกษาในกิจกรรมในคาบนี้เช่นเดิมนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาศึกษาหรือสืบค้นกันนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายความสัมพันธ์ลักษณะทางกายภาพกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคตน2. สืบค้นความสัมพันธ์จากลักษณะกายภาพแผน

ที่และรูปถ่ายในภูมิภาคของตนและ3เห็นประโยชน์ของแผนที่และรูปถ่ายในการศึกษาลักษณะกายภาพนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาสืบค้นในจังหวัดของกลุ่มเรานั่นเองว่ากลุ่มเราได้จังหวัดอะไรและมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเป็นอย่างไรบ้างเกิดขึ้นอย่างไรนะคะตามลักษณะกายภาพนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันมีจุดประสงค์ข้อที่4นะคะเห็นความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพที่ส่งผลต่อลักษณะทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวและรูปถ่ายรวมถึงแผนที่ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเราลองมาทบทวนก่อนเด็กๆจำเรื่องภูมิอากาศภูมิประเทศได้ไหมคะจำได้อะเราลองมาทบทวนก่อนนะคะคุณครูมีแผนที่มาให้นักเรียนดูเหมือนเดิมนะคะว่าภูมิประเทศนะคะในภาคตะวันตกนะคะภูมิภาคก็จะเป็นทิวเขาเป็นแนวยาวนะคะอยู่ขอบทางด้านตะวันตกเด็กๆสังเกตจากแผนที่นะคะขอบตะวันตกนะคะจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะคะลงมาเลยนะคะในเขตจังหวัดตากจังหวัดตากจะอยู่ด้านบนนะคะกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะในเขตแนวขอบตะวันตกนะคะถัดจากทิวเขานะคะทางตะวันออกเป็นที่ลาดเชิงเขาและที่ดอนสลับกับเขาโดดถัดจากที่ดอนเป็นที่ราบในเขตจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีถัดจากที่ราบนะคะก็จะเป็นชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประคีรีขันธ์นั่นเองอันนี้คือภูมิประเทศในภาคตะวันตกของเรานั่นเองนะคะนอกจากภูมิประเทศแล้วนะคะก็ยังมีด้านภูมิอากาศนั่นเองนะคะภูมิอากาศในภาคตะวันตกมี2ลักษณะสำคัญที่เหมือนกันในทุกจังหวัดนะคะก็คือเป็นเขตเงาฝนนั่นเองนะคะส่งผลให้เขตตะวันออกของทิวเขาตะนาวสีมีฤดูแล้งที่ยาวนานประกอบกับภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ลาดเชิงเขาจึงทำให้ดินแห้งไม่อุ้มน้ำนั่นเองนะคะฝนที่ตกส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากเมฆที่ไปเกาะตัวกันนะคะตามแนวสันเขานะคะบริเวณทิวเขาตะนาวสีนั่นเองนะคะฤดูหนาวในเขตทิวเขาก็จะมีอากาศที่เย็นนะคะเพราะว่ามีเมฆและหมอกปกคลุมนะคะทั้งยอดเขาและหุบเขาซึ่งมีภูมิอากาศที่คล้ายกับภาคเหนือนั่นเองนะคะและบริเวณชายฝั่งทะเลเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะติดกับชายฝั่งทะเลด้วยนะคะก็จะมีลมบกลมทะเลมีอิทธิพลในการระบายความร้อนจากอุณหภูมิที่สูงในช่วงฤดูร้อนนั่นเองนะคะอันนี้คือภูมิอากาศนะคะเด็กๆได้ทบทวนแล้วนะคะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีการให้เด็กๆได้ศึกษาอะไรนะคะก่อนที่เราจะทำใบงานของเราเองนะคะเราลองมาศึกษาร่วมกันก่อนนะคะ1จังหวัดนะคะศึกษาในจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะแต่ใครได้จังหวัดราชบุรีบ้างกลุ่มไหนได้ราชบุรีกลุ่มที่1ได้จังหวัดราชบุรีกลุ่มที่1อาจจะไม่ได้ข้อมูลในสิ่งที่เรายกตัวอย่างก็เป็นไปได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจังหวัดราชบุรีนะคะเราจะยกตัวอย่างเป็นอะไรที่เราจะทำกิจกรรมพร้อมกันเรามาดูกันกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในใบงานที่2เด็กๆลองเปิดใบงานที่2ก่อนในชุดกิจกรรมนะคะใบงานที่2ในชุดกิจกรรมเด็กๆลองเปิดดูก่อนชุดกิจกรรมของเราในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย100น่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยอันนี้ใบงานจะเป็นแนวนอนใช่ไหมคะเด็กๆ100เท่าไหร่ลูกจะอยู่ในหน้าที่181ลูก181จะเป็นแนวนอนแบบนี้5ในเป็นชุดกิจกรรมของนักเรียนเองเด็กๆเจอไหมเอ่ยจะเป็นแนวนอนนะคะกิจกรรมของเราเป็นแนวนอนเด็กๆสามารถหมุน
หมุนชุดกิจกรรมให้เด็กๆสามารถเขียนได้อ่ะเรามาดูกันเด็กๆมาดูเจอหรือยังเอ่ยใครไม่เจอใบงานที่2อ่ะเด็กๆ ดูใบงานที่2เอ๊สังเกตดูซิว่าครูน้ำมีภาพอะไรมาให้ดูบ้างภาพที่1คืออะไรลูกแผนที่ภาพที่2ล่ะภาพที่2คืออะไรอ่ะเด็กๆ ดูของเด็กๆได้แล้วตอบคำถามคุณครูภาพที่2คืออะไรลูกแผนที่หรือรูปภาพอันนี้แผนที่แล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นรูปภาพใช่ไหมลูกเป็นรูปภาพเป็นสถานที่อ่ะเด็กๆรู้แล้วว่าสิ่งที่ครูให้ศึกษาเด็กๆจะเห็นได้ว่าคุณครูมีทั้งแผนที่และรูปถ่ายรูปภาพนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกรอบเล็กๆตรงนี้ที่มีข้อมูลเจอไหมเอ่ยเจอไหมลูกเจออ่ะสิ่งที่เราจะศึกษาคืออะไรทำอะไรลูกเด็กๆดูในข้อมูลของหนูได้เลยอ่ะเจอไหมเอ่ยเจอไหมเอ่ยอ่ะข้อมูลของหนูตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยลูกตอนนี้คุณครูยังไม่ได้ให้ทำอะไรนะคะเราจะช่วยกันทำกิจกรรมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้คุณครูถามว่าเราจะศึกษาอะไรคะศึกษาอะไรลูกถ้ำค้างคาวอ่ะเรามาดูข้อมูลพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟัง1รอบนะคะและเราจะมาตอบคำถามตรงนี้นะคะโดยนักเรียนสรุปถึงความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับถ้ำค้างคาวนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อมูลให้ฟังนะคะเด็กๆตั้งใจฟังและดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะถ้ำค้างคาวภายในถ้ำกว้างและมืดทึบเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนหลายล้านตัวค้างคาวจะบินออกจากถ้ำเพื่อไปหาอาหารกินทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาลและกลับเข้าถ้ำในตอนย่ำรุ่งเด็กๆลองวิเคราะห์ดูซิว่าถ้ำค้างคาวมีลักษณะกายภาพเป็นอย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างถ้ำค้างคาวมีลักษณะเป็นยังไงกว้างและทำไมอีกมืดทึบอันนี้คือลักษณะใช่ไหมลูกมีถ้ำกว้างและมืดทึบมีอะไรอีกอะไรนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของอะไรเอ่ยเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแสดงว่าเด็กๆจะต้องมาตอบคำถามตรงไหนลูกตรงไหนลูกตรงกรอบที่มีหัวข้อบอกว่านักเรียนสรุปถึงความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับถ้ำค้างคาวเมื่อสักครู่นี้เด็กๆยกตัวอย่างในการสรุปแล้วอ่ะเรามาดูของคุณครูน้ำบ้างนะคะครูน้ำก็อ่านข้อมูลเดียวกับเด็กๆเลยอ่ะมาดูนะคะหนึ่งเลยลักษณะเป็นภูเขาใช่ไหมลูกมันต้องเป็นเขาสูงๆใช่ไหมลูกเพราะเป็นถ้ำใช่ไหมคะดูต่อนะคะเป็นภูเขามีถ้ำใช่ไหมลูกเพราะว่าค้างคาวอยู่ไหนๆค้างคาวอยู่ในถ้ำก็แสดงว่าลักษณะกายภาพในพื้นที่นี้มีถ้ำนะคะช่วงเย็นค้างคาวจะออกหากินอาหารและเป็นสถานที่ชมค้างคาวออกจากถ้ำที่สวยที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะกายภาพที่เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถเขียนข้อมูลลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนะคะเขียนข้อมูลนะคะที่เราได้ตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบคือคำถามนะคะคือคำตอบนะคะที่เราได้วิเคราะห์จากทางด้านนี้มาแล้วนะคะมีเขามีภูเขามีถ้ำค้างคาวอยู่ในถ้ำเนี่ยลักษณะกายภาพของพื้นที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็แสดงว่าค้างคาวอยู่ในถ้ำลักษณะกายภาพคือมีถ้ำและ

0: เด็กๆจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีหลากหลายสถานที่ให้เด็กๆดูเลยเด็กๆเห็นไหมเด็กๆลองดูซิว่าถ้ำค้างคาวเนี่ยที่เราศึกษาเนี่ยอยู่ตรงไหนลองดูซิมองเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ครูเดินมองแล้วน่าจะมองตัวหนังสือเห็นนะคะว่าถ้ำค้างคาวอยู่บริเวณไหนถ้าเรามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดราชบุรีนั่นเองอ่ะลองดูว่าถ้ำค้างคาวเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณไหนนะคะอันนี้คือสถานที่เจอไหมเอ่ยเจอแล้ววงกลมได้เลยหนูเอาปากกาของหนูวงกลมได้เลยว่าถ้ำค้างคาวอยู่ตรงนี้วงกลมได้เลยดูซิดูในแผนที่ตรงกลางตรงกลางนะลูกนะว่าถ้ำค้างคาวเนี่ยอยู่ตรงไหนเด็กๆจะเห็นได้ว่าแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีค้างคาวอยู่แสดงว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทำไม
1: เป็น
0: หุบเขามีความชุ่มชื้นมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์จึงอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่นี้ใช่ไหมลูกเห็นไหมคะอันนี้คือภูมิประเทศเนี่ยสอดคล้องกับที่อยู่อาศัยและนะคะของสัตว์ต่างๆอ่ะใครยังไม่เรียบร้อยบ้างยกมือขึ้นใครยังไม่เรียบร้อยในตัวอย่างข้อนี้บ้างยกมือขึ้นมีไม่เอ่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ยากนะคะเราสามารถอ่านและสรุปความสัมพันธ์ได้เลยนะคะเด็กๆอ่ะทีนี้ครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วมีใครยังไม่เข้าใจบ้างมีไม่เอ่ยอ่ะไม่มีถ้าไม่มีครูน้ำขออนุญาตผ่านนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วนะคะเรามาดูกันแต่ละกลุ่มจับฉลากวันนี้เราจะไม่จับฉลากนะคะเพราะว่าเราจะใช้จังหวัดที่เราจับฉลากเมื่อไหร่คะลูกเมื่อคาบที่ผ่านมานั่นเองนะคะเราได้จับฉลากไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนดีกว่าจากการจับฉลากอ่ะใครได้ภาคขอโทษค่ะใครได้จังหวัดตากกลุ่มไหนเอ่ยจังหวัดตากกลุ่มที่2ยังจําได้นะคะใครได้จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ไหนเอ่ยจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5นะคะต่อมาใครได้จังหวัดราชบุรีกลุ่มที่1ต่อมาจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มที่4และกลุ่มสุดท้ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในกลุ่มที่3ค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะจำจังหวัดของกลุ่มตนเองได้ในการทำกิจกรรมนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเหมือนเดิมเรามาดูในคำชี้แจงกันค่ะให้นักเรียนเลือกทำสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มที่ตนเองเลือกนะคะเราได้เลือกโดยการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนเลือกทำสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มที่ตนเองเลือกคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนเลือกทำสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มที่ตนเองเลือก 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานกันนะคะวันนี้เราใช้ใบงานที่2อ่ะเราจะดูของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเรามาดูในจังหวัดแรกจังหวัดแรกคือจังหวัดอะไรลูกจังหวัดตากเด็กๆเปิดชุดกิจกรรมก่อนเปิดตั้งแต่ในหน้าแรกของใบงานที่2ได้เลยเราจะดูจังหวัดอื่นๆไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอ่ะในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆลูก100เท่าไหร่ลูก182อ่ะเราดูหน้า182อ่ะมาดูจังหวัดแรกคือจังหวัดอะไรลูกจังหวัดตากอ่ะต่อมาต่อมาจังหวัดอะไรอีกลูกเพชรบุรีเหรอเด็กๆดูในชุดกิจกรรมสิลูกจังหวัดอะไรคะเรามาดูใบงานแรกใบงานแรกจังหวัดตากสิ่งที่เด็กๆสืบค้นข้อมูลน้ำตกทีลอซูเด็กๆต้องอ่านข้อมูลเสร็จมาสรุปความสัมพันธ์เหมือนที่เด็กๆได้ทำเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะต่อมาก็ยังอยู่ในจังหวัดตากเหมือนเดิมนะคะคือข้อมูลถ้ำแม่อุสุใช่ไหมลูกแสดงว่าจังหวัดตากได้กี่ข้อมูลแล้วลูกที่เราต้องศึกษากี่ข้อมูลคะ2แล้วนะคะ อ่ะต่อมาก็ยังอยู่จังหวัดต่างเจอไหมคะกลุ่มที่2อ่ะจังหวัดต่างสิ่งที่ศึกษาข้อมูลก็คือถ้ำสีฟ้าเจอไหมคะตอนนี้จังหวัดต่างต้องศึกษา3ข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะต่อมาตอนนี้เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีใครได้จังหวัดกาญจนบุรีเอ่ยกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่ข้อมูลที่เด็กๆกลุ่มที่5จะต้องศึกษาอ่ะข้อมูลแรกเลยน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะต่อมานะคะข้อมูลน้ำตกเอราวัณนะคะได้2ข้อมูลแล้วนะคะที่ต้องศึกษาเดี๋ยวมาดูกันต่อมาข้อมูลน้ำตกไสยโยกนะคะอันนี้ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต่อมาจังหวัดราชบุรีอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่1นะคะเรามาดูการเด็กๆ เปิดได้เลยนะคะในจังหวัดที่เราได้นะคะสถานที่แรกเลยก็คือถ้ำเขาบินสถานที่ที่2คือถ้ำจอมพลเดี๋ยวมาดูกันมีสถานที่ที่3หรือไม่สถานที่ที่3ไม่มีนะคะแสดงว่ากลุ่มที่1ได้กี่สถานที่ท่องเที่ยวลูก2สถานที่ท่องเที่ยวต่อมาจังหวัดเพชรบุรีอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4จังหวัดเพชรบุรีจะได้ศึกษา1เลยหาดชะอำนะคะและนะคะข้อมูลเขาพะเนินทุ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะคะแสดงว่าจังหวัดเพชรบุรีจะศึกษากี่ข้อมูลคะ2ข้อมูลจังหวัดต่อมานะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะศึกษาหาดหัวหินนะคะ1ข้อมูลแล้วและศึกษาถ้ำพญานครนะคะ2ข้อมูลนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และข้อมูลที่3ศึกษาเกี่ยวกับอ่าวประจวบนั่นเองนะคะแสดงว่ากลุ่มที่3จะมีกี่ข้อมูลลูกกี่คะ3ข้อมูลนะคะเด็กๆสามารถนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะในแต่ละกลุ่มก็จะเห็นความแตกต่างของในจังหวัดตนเองอยู่ในตอนนี้นะคะแต่เมื่อทำกิจกรรมในการสืบค้นเรียบร้อยแล้วนะคะในกลุ่มอื่นๆก็จะมานำเสนอนะคะให้กลุ่มที่ยังไม่ได้เรียนรู้ในจังหวัดอื่นๆได้รับรู้ว่าเอ๊ะแต่ละจังหวัดนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในวันนี้เราก็จะมาสรุปบทเรียนนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของแต่ละจังหวัดมีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเช่นภาคตะวันตกมีลักษณะกายภาพเป็นชายฝั่งทะเลสถานที่ท่องเที่ยวจะมีทะเลและชายหาดต่างๆและมีภูเขามีแม่น้ำนั่นเองเหมือนที่เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมบางจังหวัดก็มีถ้ำใช่ไหมลูกมีน้ำตกบางจังหวัดก็จะมีหาดนะคะมีทะเลต่างๆนะคะหาดกับทะเลเนี่ยก็จะเป็นในจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดอะไรเอ่ยประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ใดที่ไม่ได้ติดพื้นที่ทะเลใช้ฝั่งทะเลก็อาจจะมีน้ำตกมีถ้ำต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องสืบค้นอาหารภาคตะวันตกค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมใบกิจกรรมที่3เรื่องสืบค้นอาหารภาคตะวันตกใบงานที่3เรื่องสืบค้นอาหารในภาคตะวันตกนั่นเองนะคะในคาบต่อไปนะคะเราก็ยังต้องศึกษาในจังหวัดของเราอยู่แต่เป็นเรื่องอาหารของจังหวัดนั้นๆ นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในบำราชุปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: กล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดเป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่น

0: ชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนานาหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวตามครูแพรมาเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำ3นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะคะคำถามชวนคิดวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามใครตอบได้คุณครูก็จะมีรางวัลให้นะลูกนะคำถามมีอยู่ว่าเราจะแต่งกาบกลอนได้ดีได้อย่างไรให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมขอรางวัลจากคุณครูปลายทางด้วยนะลูกนะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางเด็กๆต้นทางเดี๋ยวคุณครูเดินดีกว่าเดินเดี๋ยวเดินถามเลยใครอยากตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินถามแล้วก็เดี๋ยวจะให้รางวัลไปด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมีรางวัลเยอะเลยนะลูกนะเดี๋ยวครูจะเดินถามใครจะตอบคะมีใครจะตอบลูกอันนี้หนูเกาหัวหรือหนูยกมือลูกยกใช่ไหมคะขอโทษค่ะครูเข้าใจผิดลูก
3: แต่งก่อนให้ดูสุภาพเรียบร้อยครับ
2: เราจะแต่งกาบกลอนได้ดีได้อย่างไรก็คือใช้คำที่มันสุภาพนั่นเองต่อไป
3: แต่งให้คำคล้องจอกันครับ
2: เรามีการใช้คำคล้องจอ

0: แมนยูครับแมนยูหนูตอบว่า
1: เขียนร่างคร่าวๆก่อนครับ
0: เขียนร่างคร่าวๆก่อนเก่งมากค่ะต่อไป
2: แต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ค่ะ
0: แต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะอ่ะตาลูก
3: อ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วคล้องจองกันค่ะ
0: อ่านแล้วเข้าใจง่ายคล้องจองกันเราเหมือนกับเพื่อนใช่ไหมลูกอ่านงั้นเดี๋ยวรางวัลก็ค่อยแบ่งกันนะคะแบ่งกันเนาะอ่ะต่อไปนะคะ
2: แต่งให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เราได้ค่ะ
0: แต่งให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เราได้เก่งมากลูก
1: ตั้งจุดประสงค์ในการแต่งค่ะ
0: ตั้งจุดประสงค์ในการแต่งเก่งมากค่ะ
2: แต่งให้คำที่อยู่ในบทสุภาพค่ะแล้วก็ให้ถูกต้องตามหลักค
0: ่
2: ะ
0: แต่งให้สุภาพแล้วก็ถูกต้องตามหลักนะคะเอก้องกับอิงใครจะตอบก่อนปอยยิ่งสุขใครชนะลูกอิงชนะนะให้อิงก่อนนะอิงตอบว่า
3: ควรตั้งหัวข้อแล้วข้อคิดก่อนค่ะแล้วค่อยเขียนเนื้อเรื่อง
0: ควรตั้งหัวข้อก่อนนะคะว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรถูกไหมลูกต่อไป
2: แต่งให้ตรงตามคณะกาบยานี11ครับ
0: แต่งให้ตรงกับคณะกาบยานี11นะคะเด็กๆมือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวรางวัลนะคะในระหว่างทำงานเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นะลูกนะเด็กๆคำตอบของเด็กๆทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้การแต่งกับยานิส11ดีขึ้นไหม
4: ด
0: ี
4: ขึ
0: ้
4: น
0: เรามีจุดประสงค์เรามีการตั้งชื่อเรื่องเรามีการแต่งให้ถูกต้องนะคะตามฉันทลักษณ์ตามคณะของกาบยานี11นะคะคันนี้แล้วเราก็จะต้องใช้ภาษาที่สุภาพด้วยเข้าใจง่ายก็จะทำให้การแต่งกาบกลอนของเรานั้นแต่งได้ด้วยดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้สิ่งที่เด็กๆพูดมานั้นเด็กๆจะทำได้หรือไม่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแต่งกับยานิส11ได้นะคะ2ค่ะนักเรียนจะต้องแต่งกับยานิส11ตามหัวข้อที่สนใจได้ค่ะข้อที่3นะคะนักเรียนเห็นคุณค่าและความงดงามของกับยานิส11นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลายคนเนี่ยอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วว่าเอกับยานิส11คืออะไรนะมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคร่าวๆดีไหมลูก
4: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเดี๋ยวไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะทบทวนกับยานิส11นะคะเรามาดูก่อนนะคะกาบยานี11เนี่ยเขามีคณะของเขาด้วยนะคะเรามีคณะของเราไหมลูกว้ายเรายังไม่มีคณะเลยแต่เขามีคณะนะเขามีคณะของเขานะคะคณะของกาบยานี11นะคะซึ่งอยากจะให้เด็กๆจำไว้ว่าใน1บทนี่เดี๋ยวคุณครูขีดเส้นใต้ให้นะคะนี่คือ1บท1บทอันนี้คือเส้นแบ่งนะคะเส้นแบ่งนะอันนี้1บทบทที่1บทที่2ให้จำไว้เลย1บทจะมี2บาท2บาทนะคะเรามาดูนะคะวรรคที่1วรรคที่2นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3วรรคที่4เราจะเรียกว่าบาทโทถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กๆนับแล้วมีบาทเอกกับบาทโทเรียบร้อยแล้วนะคะของกาบยานี11แสดงว่าเป็น1 บทแล้วนะจ๊ะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อลูกในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างคะในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างลูก1บทมี2บาท2บาทมาจากไหนคะครูหนูไม่เข้าใจมีไหมคะมีไหมลูก
4: ม
0: ี
4: ค่ะ
0: ไม่มีนะหรือหนูอาจจะคิดแบบถ้าเป็นวิชาคณิตก็อาจจะ50สตางค์เอาวรรคที่1 50สตางค์วรรคที่2 50สตางค์ก็ได้นะ50สตางค์บวก50สตางค์เท่ากับ1บาทก็ได้แล้วแต่เลยลูกแต่ขอยังไงก็ได้ให้นับให้ได้เท่าไหร่1บาทนะคะและจำไว้เลยนะคะบาทแรกจะต้องเป็นบาทเอกบาทที่2ก็คือจะเป็นบาทโทนะลูกนะอ่ะมีดบาทเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมลูก
4: ไม่เก
0: ี่
4: ยว
0: ไม่เกี่ยวนะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันต่อนะลูกคณะของกาบยานี11เขาบอกว่าวรรคหน้ามี5คำนะคะวรรคหน้าเนี่ยจะมี5คำนะวรรคหน้าจะมี5คำส่วนวรรคหลังจะมี6คำเราลองมานับดูซิว่าวรรคหน้ากับวรรคหลังนะคะจะเป็นอย่างที่บอกไหมเรามาเขียนดูนะคะ1 2 3 4แล้วก็5 6 6มีไหม6มีไหมวรรคหน้ามีแค่5ต่อไปนับใหม่1 2 3 4 5 66นะคะมี6นี่ก็เหมือนกันค่ะถ้าเรานับแล้ว1 2 3 4 5อ่ะครบนะคะนี่6ครบนะลูกนะไม่ขาดไม่เกินนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะให้เด็กๆจำไว้ว่าคณะของกาบยานี11นอกจาก1บทมี2บาทแล้วนะคะในแต่ละในแต่ละวรรคเนี่ยวรรคหน้าจะมี5วรรคหลังจะมี6 6คำหรือ6พยางค์นั่นเองนะคะ6คำหรือ6พยางค์นะลูกนะในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจไหมคะมีไหมลูกมีไหมมีไหม
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่มีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อจ้าเราไปกันต่ออย่างรวดเร็วเลยนะคะเราไปนะคะเรามาดูคณะของกาบยานี11นะคะเด็กๆเห็นน้องแพนควินใช่ไหมคะน้องแพนควินนะแพนควินซึ่งตอนแรกครูก็นึกว่าเป็นลูกระเบิดนะลูกนะคุณครูก็ยังเข้าใจปัจจุบันครูก็คิดว่าเป็นลูกระเบิดนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูคณะของกาบยานี11นะคะให้เด็กๆจำแบบนี้นะใน1บทจะมี2บาทใน1บาทจะมี2วรรควรรคหน้า5วรรคหลัง6ให้จำแบบนี้จำง่ายไหมลูกเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะใน1บทจะมี2บาทใน1บาทจะมี2วรรควรรคหน้า5วรรคหลัง6ไอ้คำว่าบาทเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่า2บาทบาทที่1คือบาทเอกบาทที่2คือบาทโทถ้าเด็กๆจำสิ่งที่คุณครูบอกให้เด็กๆท่องได้เด็กๆก็จะแต่งกาบยานี11ได้นั่นเองคราวนี้เรามาดูส่วนสำคัญเลยส่วนสำคัญนะคะส่วนสำคัญเนาะไอ้สีเขียวๆนี่มันโยงมาทำไมเนี่ยถ้าเราเอาออกนี่มันจะระเบิดไหมถ้าเราเอาอันนี้ออกมันจะระเบิดไหมลูกถ้าเราเอาตัวนี้ออกมันจะระเบิดไหมตุ้มอย่างเงี้ยระเบิดไหมลูกไม่นะคะเขาเรียกว่าอะไรบังคับอะไรในแต่ละตั้งแต่ในบทร้อยกลองนะคะไม่ว่าจะเป็นกลอนไม่ว่าจะเป็น

0: ็นโครงนะคะทุกๆอย่างจะมีการบังคับนะคะบังคับอะไรก็คือบังคับสัมผัสนั่นเองนะคะก็คือ1มันจะมีสัมผัสอะไรลูกสัมผัสอะไรระหว่างระหว่างบทก็มีระหว่างอะไรอีกระหว่างวรรคระหว่างบทกับระหว่างวรรคอันไหนมาก่อนระหว่างวรรคมาก่อนเรามาดูในส่วนสีเขียวๆเนี่ยเขียวน้องเขียวนะคะน้องเขียวของน้องเพนกวินเนี่ยเรามาดูนะคะน้องเขียวของน้องเพนกวินเนี่ยคือสัมผัสระหว่างวรรคทำไมถึงเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างวรรคเพราะว่ามันอยู่วรรคเดียวกันไหม
1: ไม
0: ่มันไม่ได้อยู่วรรคเดียวกันอันนู้นอยู่วรรคที่1อันนี้อยู่วรรคที่2ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าสัมผัสระหว่างวรรคนะคะเรามาดูคำสุดท้ายของวรรคที่1จะไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2เรามาดูน้องกวินน้องกวินอีกหนึ่งตัวนะคะน้องกวินนะคะคุณตั้งชื่อให้ใหม่ละมาดูน้องกวินนะคะต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับอะไร
1: คำส
0: ุ
1: ดท้ายของว
0: ร
1: รคที
0: ่3คำสุดท้ายของวรรคที่3เนี่ยคือสัมผัสระหว่างวรรคนะคะใน1บทจะมีสัมผัสระหว่างวรรคแค่นี้ที่เขาบังคับนะคะในส่วนของวรรคที่4ถ้าเราแต่งแล้วเราสามารถที่จะให้มันสัมผัสได้ก็จะทำให้บทประพันธ์ของเรานั้นทำไมลูกไพเราะมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ผิดไหม
1: ไม
0: ่ผิดนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูตัวสำคัญอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือสัมผัสระหว่างบทนั่นเองเรามาดูสัมผัสระหว่างบทนะคะตัวไหนนะน้องกวินตัวไหนลูก
1: ต
0: ั
1: วสุดท้ายของวรรคที่4
0: ตัวสุดท้ายของวรรคที่4นะคะสัมผัสระหว่างบทจะไปสัมผัสกับอะไรอะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนี่เขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะลูกนะสัมผัสระหว่างบทไม่มีได้ไหมไม่มีไม่ได้ลูกไม่มีไม่ได้ให้จำไว้เลยว่าไม่มีไม่ได้ต้องมีเข้าใจนะคะต้องมีสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างวรรคต้องมีเข้าใจนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะไอ้วรรค1วรรค2วรรค3วรรค4เนี่ยมันมีชื่อเรียกอีกมีใครจำได้ไหมว่าครูเคยบอกว่าเป็นชื่ออะไร
1: สด
0: ับ
1: รอง
0: ทรงวรรคสดับนะคะวรรคสดับวรรครับก็คือระลับวรรครองแล้วก็วรรคส่งก็คือส่งไปยังบทถัดไปนั่นเองนะลูกนะสดับรับรองส่งนี่ก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะดังนั้นเด็กๆไม่ต้องตกใจนะลูกถ้าวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4ก็เป็นชื่อเดียวกันก็เหมือนมันเป็นคนๆเดียวกันแต่มีหลายชื่อน่ะอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างลูกในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างคะมีไหมลูกมีไหมไม่มีนะคะเด็กๆปลายทางมีไหมลูกถ้ามียกมือถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสัมผัสระหว่างบทคืออะไรคะถามได้เลยนะลูกนะคราวนี้ถ้าไม่มีคุณครูขอผ่านนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะ ได้ร่วมกันสรุปนะคะทำความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กๆปลายทางนั้นได้เข้าใจด้วยนะลูกเรามาดูนะคะว่าคณะของกัปยานี11อย่างแรกเลยคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสคำที่3ของวรรคที่2นะคะก็คือจะสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2ต่อไปนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2ค่ะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะสัมผัสระหว่างบทนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปหรือบทถัดไปนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะจำก่อนที่จะแต่งกาบยานี11นี่คือข้อบังคับทั้งหมดนะคะที่เด็กๆจะต้องใช้ในการแต่งกาบยานี11นะลูกซึ่งเด็กๆจำได้หรือยัง
1: จำได
0: ้แล้วจำได้แล้วใช่ไหมลูกจำได้แล้วนะคราวนี้เรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะกิจกรรมเติมคำเติมความเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อความมาให้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดคำนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวเด็กๆเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะคะในกลุ่มนะคะช่วยกันแต่งนะคะกาบยานี11บทนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะคุณครูจะไม่มีข้อความมาให้เด็กๆเลือกนะลูกให้เด็กๆระดมความคิดช่วยกันแต่งเขียนในกระดานได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆใช้เวลาไปไม่น้อยเลยนะคะสำหรับการแต่งกับยานิสเอ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มนั้นแต่งได้อย่างไรบ้างและที่สำคัญถูกต้องตามฉันทลักษณ์ตามคณะของกับยานิสเอ็ดหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะสุ่มนะคะถ้าคุณครูสุ่มได้เลขที่เท่าไหร่นะคะอยู่กลุ่มไหนก็ให้กลุ่มนั้นนำเสนอเลยนะลูกนะอ่ะคุณครูขอสุ่มนะคะสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มสุ่มจริงๆอ่ะสุ่มนะคะสุ่มอ่ะคุณครูขอฟังหน่อยลูกหมายเลขที่ได้โอ้โหเป็นผู้ชายผู้บ่าวผู้บ่าวค่ะเลาะนะจ๊ะเลข8ค่ะใครเอ่ยอ่ะเลข8กลุ่ม3นำเสนอค่ะ
1: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวรสชาติเผ็ดและเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มไหนนะคะกลุ่มต่อไปขอให้ได้ผู้หญิงได้จริงด้วย20กะกลุ่ม2ค่ะ
2: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวกินเสร็จเผ็ดจริงเชียวชิมคำเดียวอร่อยจริงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆปลายทางเห็นไหมลูกว่าเพื่อนเขาได้ทำสัญลักษณ์อะไรไว้ด้วยลูกสัมผัสระหว่างวรรคนั่นเองนะคะต่อไปสองกลุ่มนี้เมื่อสักครู่นี้แต่งได้เพราะไหมลูกเพราะนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเลขที่20อายุ20นะคะกลุ่ม1ค่ะเชิญจ้า
3: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวกินกับลาบแสนเปรี้ยวมากินของอร่อยกัน
0: คราวนี้เรามาดูนะคะเรามาดูกินกับลาบแสนเปรี้ยวนะคะมากินของอร่อยกันเนาะเหนียวกับเปรี้ยวได้นะคะได้ถูกนะคะถูกของคณะกับยานิสเอ็ดแต่จะคล้องจองและไพเราะไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต่อไปเหลือกลุ่ม5กับกลุ่ม4นะคะส่งคนเป่ายิ้งฉุบค่ะ1 2 3ผู้ใครก่อนลูกใครก่อนกลุ่ม4ก่อนนะลูกนะกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ
4: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวพวกเราช่วยกันเคี้ยวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดค่ะ
0: อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะคะเด็กๆสำรวจดูซิว่ามีสัมผัสระหว่างบทไหมข้าวเหนียวเหนียวกับอะไรเขียวนะคะมีเวลาตกแต่งด้วยนะลูกปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปกลุ่ม5ลูก
5: ส้มตำอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวมาลองชิมลองเคี้ยวความเผ็ดเปรี้ยวอร่อยจริง

0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆปลายทางแล้วคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยแต่งว่าอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะให้คะแนนไว้แล้วในใจนะลูกนะให้คะแนนไว้แล้วนะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวเรานะคะมาลองอีกหนึ่งนะลูกนะมาลองอีกหนึ่งนะคะเพื่อที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะซึ่งเด็กๆเห็นไข่ทั้ง4ใบนี้ไหมลูก
1: เห็นค่ะ
0: ในนี้นะคะมีท็อปซีเครตอยู่นะคะมีท็อปซีเครตอยู่นะลูกดังนั้นใครชนะนะคะกลุ่มนั้นจะได้ไปเลยไม่ใช่ว่าได้แค่ตัวเดียวนะลูกนะคะหรือได้แค่ชิ้นเดียวนะคะได้หมดทุกคนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทไปกันเลยไหมลูก
1: ไป
0: แต่คราวนี้คุณครูขอจับเวลานะคะครูให้เวลาทั้งหมด3นาทีนะคะในการช่วยกันคิดกลุ่มไหนไม่เสร็จขอตัดสิทธิ์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ

หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับการแต่งกับยายที่11นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเรียงกันเป็นกลุ่มเลยนะคะตามหมายเลขเลยนะคะ1 2 3 4 5นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะถ้ากลุ่มไหนนะคะแต่งกับ

0: ยานียังไม่เสร็จนะคะขออนุญาตตัดสิทธิ์นะลูกนะเอาละค่ะกลุ่มไหนที่แตกเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยกมือมีไหมคะอ่ะครบหมดทุกกลุ่มนะลูกนะงั้นเดี๋ยวเป็นตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนะคะอ่ะกลุ่มแรกค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
1: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นคนครูเพื่อช่วยสร้างความรู้มาเรียนรู้ภาษาไทย
0: มาเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปกลุ่ม2เลยลูก
2: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นคุณครูอยากสอนให้ความรู้แก่น้องหนูทุกๆคน
0: ปรบมือให้กับเด็กๆด้วยค่ะต่อไปกลุ่ม3ค่ะเชิญค่ะ
3: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นตำรวจจะได้คอยเฝ้าตรวจเพื่อความสุขของคนไทยครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่4เชิญค่ะ
4: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นคุณหมอเรื่องเรียนไม่เคยท้อและไม่รอที่จะทำครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5ค่ะเชิญได้เลยค
5: ่
0: ะ
5: อนาคตของฉันวาดความฝันเป็นเรื่องจริงลองคิดลองพินิจจะสำเร็จไปด้วยดีค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้คุณครูก็มีผู้ชนะอยู่ในใจแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจ้งนะลูกนะตอนนี้นะคะในใจของครูมีกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4นะคะคราวนี้ส่วนกลุ่ม1และกลุ่ม5นะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีของรางวัลปลอบใจให้ค่ะในส่วนของ3กลุ่มนะคะขอตัวแทนมาเลือกไข่1ใบค่ะเชิญค่ะมาพร้อมกันเลยลูกมาพร้อมกันหันมาสิลูกหนูจะเลือกยังไงละจ๊ะหนึ่งใบลูกเลือกให้ดีนะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวไว้กลับไปเปิดนะคะตอนที่เรานะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกครูฝากไข่ใบนั้นไว้ก่อนนะคะห้ามใครแอบเปิดนะใครแอบเปิดคุณครูจะนำกลับมาทันทีเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฝึกแต่งกับยานี11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงของครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันเลยนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่12ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่12ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่12ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของใบงานที่12นะคะเรื่องกวีน้อยร้อยเรียงคำนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยนะคะถ้าเด็กๆอ่านคำชี้แจงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทำได้เลยค่ะ

0: มดเวลาสำหรับกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคนเก่งทั้งหลายของคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้อะไรจากการแต่งกับยานี11บ้างอ่ะหนูหยิบไมค์แล้วก็ตอบได้เลยลูก
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณะของกาบยานีค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณะใช่ไหมคะของกาบยานีต่อเลยค่ะต่อเลยลูก
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองมีใครอยากตอบอีกเชิญค่ะ
3: ได้เรียนรู้ฉันทลักษณ์ของกาบยานี11ค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของกาบยานี11อะไรอีกคะเกรดก่อนนะ
4: ได้เรียนรู้กับคำที่ใช้ค่ะ
0: ได้เรียนรู้อะไรนะลูก
4: การใช้คำค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำใช่ไหมคะใครอีกจะให้ลูกปัดก่อนนะลูกปัด
5: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำเชื่อมและสัมพันธ์ระหว่างบทเหรอ
0: ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำสัมผัสนะคะระหว่างบทต่อไป
6: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองอะไรอีกคะมีไหมฟ้าใส่ลูก
7: ได้จินตนาการสร้างสรรค์ในการแต่งกับยานี11ค่ะ
0: ทำให้เรามีจินตนาการสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นมีใครอยากตอบอีกบ้างคะมีไหมเด็กๆปลายทางตอบได้เลยนะลูกโฟสค่ะ
8: ได้ฝึกการแต่งกับยานีครับ
0: ได้ฝึกเกี่ยวกับการแต่งกับยานี11นะคะต่อไปค่ะแมนยูค่ะ
9: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับ
0: ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะนี่คือคำตอบนะคะที่เด็กๆได้จากการเรียนรู้ของวันนี้ขอให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะคำตอบที่เด็กๆตอบนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะ

0: ที่เรารู้จักใช้คำหรือรู้จักการเรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองนะคะมันก็เป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งทำให้เราคิดนะคะเมื่อเราคิดได้เราก็จะใช้คำได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะที่สำคัญเด็กๆควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้มีคลังคำศัพท์ในสมองของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูอยากจะขอฝากของฝากเด็กๆนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือแบบประเมินตนเองนะคะท้ายหน่วยที่14ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะอ่ะท่านี้อยากจะขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะทำแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะควรที่จะเขียนให้ครบทั้งหมดนะลูกนะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้นำไปปรับนะคะแล้วก็นำไปคิดกระบวนการสอนที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็ได้เรียนจบแล้วนะคะทั้ง14หน่วยด้วยกันนะลูกนะวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่อยากจะขออะไรจากเด็กๆคนเก่งมากมายนะคะแต่อยากจะขอให้เด็กๆนะคะทุกคนตั้งใจเรียนมีน้ำใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้เยอะๆนะคะและที่สำคัญเป็นคนดีของสังคมด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

0: Chocolate Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าไม่ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสือ ตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสือนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินแปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดด้วยความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับเมื่อไหร่ครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของเส้นขนานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบเส้นขนานนั่นเองโดยใช้ความรู้ในเรื่องของ1นะครับก็คือมุมแย้งนะครับมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน2นะครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองนะครับแล้วก็นักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ยังมีตอบมาบอกว่าสามารถตรวจสอบได้โดยรู้ในเรื่องของระยะห่างนั่นเองถ้าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับก็จะมีระยะห่างที่เท่ากันนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้ครับเราก็จะใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมานะครับมาสร้างเส้นขนานกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนั่นเองกับหัวข้อในวันนี้ครับจะอยู่ในเรื่องของการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยการสร้างนะครับจะสร้างให้ระยะห่างเท่ากันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาทบทวนในส่วนของเส้นขนานกันก่อนนะครับทีนี้อย่างที่ครูได้พูดไปเมื่อต้นชั่วโมงนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของการตรวจสอบว่าเส้นตรงคู่ใดที่ขนานกันบ้างถูกต้องไหมครับทีนี้คุณครูจะถามนักเรียนนะครับถามว่านักเรียนคิดว่ามีวิธีใดบ้างที่จะสามารถตรวจสอบว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันยังจำได้ไหมครับยังจำได้นะครับเอาละครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้นักเรียนนั้นได้ตรวจสอบว่ามีเส้นตรงคู่ใดที่ขนานกันนะครับวิธีที่การที่เราจะตรวจสอบนะครับในส่วนของจะดูว่าเส้นตรงคู่ใดที่ขนานกันนั้นก็มีหลายวิธีนะครับที่เราสามารถทำได้นั่นเองนะครับอาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมแย้งก็ได้นะครับหากมุมแย้งมีขนาดที่เท่ากันนะครับเส้นตรง2เส้นนั้นก็จะขนานกันนั่นเองนะครับแต่ว่านักเรียนก็จะต้องสร้างเส้นอะไรครับเส้นตัดขวางมาด้วยนั่นเองนะเพราะว่าเมื่อนักเรียนนะครับลากเส้นตัดขวางแล้ว

0: ก็จะเกิดมุมนะครับตามที่เราเคยได้เรียนไปเราก็จะสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งแล้วก็มุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับรวมกันมีขนาด180องศามาใช้ในการตรวจสอบเส้นขนานได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีครับที่สามารถใช้ในการตรวจสอบว่าเส้นตรงคู่ใดนะครับขนานกันได้ก็คือในเรื่องของระยะห่างนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูอาจจะยกตัวอย่างนะครับในส่วนของรูปที่2ครับในการหาระยะห่างนะครับนักเรียนอาจจะจำได้ว่าเราต้องลากขึ้นไปให้ตั้งฉากใช่ไหมครับอันดับแรกนักเรียนอาจจะกำหนดนะครับกำหนดจุดบนเส้นตรงใดเส้นตรงหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปตั้งฉากนั่นเองแบบนี้นะครับลากไปตั้งฉากกำหนดจุดมากกว่า2จุดนั่นเองนะครับก็คือต้องลากขึ้นไปแบบนี้ตั้งแต่2เส้นขึ้นไปครับแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าลากขึ้นไปตั้งฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องวัดความยาวใช่ไหมครับสมมุติว่าได้เป็น3เซนติเมตรนะครับนักเรียนตรงนี้เป็น3เซนติเมตรส่วนของเส้นตรงตรงนี้นะครับเป็น2เซนติเมตรแบบนี้นะครับถ้าระยะห่างไม่เท่ากันแบบนี้ก็แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันนั่นเองนะครับนักเรียนก็ลองใช้วิธีที่เราเคยได้เรียนไปในการตรวจสอบเส้นขนานดูก็นักเรียนก็ได้บอกนะครับวิธีตรวจสอบว่าเส้นตรงคู่ใดที่ขนานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถ้าเป็นรูปที่1คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะสามารถตรวจสอบได้รูปที่2ก็น่าจะทําได้รูปที่3คิดว่าทําได้ไหมครับทําได้เอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นรูปที่4นักเรียนคิดว่านักเรียนจะตรวจสอบยังไงว่าเส้นตรงขนานกันหรือไม
1: ่
0: ค่า
1: ส่วนของเส
0: ้
1: นตรงเพ
0: ิ่
1: มคร
0: ับ นักเรียนได้ยินเพื่อนตอบไหมครับเพื่อนตอบบอกว่าสามารถลากเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงออกไปตามแนวเส้นตรงนั้นนักเรียนเห็นตรงนี้มั้ยครับเส้นบนกับเส้นล่างนะครับนี่นะครับในรูปที่4นะเห็นไหมตรงนี้นะครับเราสามารถต่อความยาวออกมาได้นะต่อเป็นเส้นประแบบนี้นะครับหรือว่าต่อข้างล่างก็ได้แบบนี้หรือว่าเป็นส่วนของเส้นตรงก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นไงครับอาจจะกําหนดจุด2จุดก็ได้แล้วก็ลากขึ้นไปให้ตั้งฉากแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้แล้วก็วัดความยาวนะครับถ้าระยะห่างเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงก็ขนานกันนั่นเองนะก็สามารถทําได้ทั้งหลายวิธีนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแบบละเอียดอีกทีนึงวิธีที่1 นะครับที่สามารถตรวจสอบได้ก็คือลากเส้นตรงตัดเส้นตรงแต่ละคู่ครับแล้ววัดขนาดของมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางถ้าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็อย่างที่ครูบอกไปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นักเรียนต่อมาก็คือเขียนอะไรก่อนครับเส้นตัดขวางขึ้นมาก่อนถูกต้องไหมครับแล้วก็ดูมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางสำหรับวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของมุมแย้งนะครับก็คือลากเส้นตรงตัดเส้นตรงแต่ละคู่แล้ววัดขนาดของมุมแย้งนะครับยังไงนักเรียนดูนะครับก็คือแบบนี้เองสมมติเป็นรูปที่1 นะครับก็คือลากในนี้เขาบอกว่าลากเส้นตรงใช่ไหมเราก็ลากเส้นตรงหลังจากนั้นทำยังไงครับก็วัดขนาดของมุมแย้งมุมแย้งก็มีทั้ง2คู่ใช่ไหมครับนี่วัดขนาดของมุมแย้งนะครับถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นก็ขนานกันนั่นเองต่อไปนะครับนักเรียนวิธีที่3กําหนดจุด2ถึง3จุดนะก็คือกําหนดจุดตั้งแต่2จุดขึ้นไปนั่นเองนะครับตั้งแต่2จุดขึ้นไปบนเส้นตรงใดเส้นหนึ่งนะอย่างถ้าเป็นรูปที่3ก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูนะครับกำหนดจุด2ถึง3จุดครูก็จะกำหนดจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้2จุดหลังจากนั้นทำไงครับลากเส้นตั้งฉากไปยังเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งถูกต้องไหมเส้นตรงลากเส้นตั้งฉากก็คือลากนี่ครับตั้งฉากขึ้นไปปึ๊บลากขึ้นไปปึ๊บนี่เห็นไหมครับสร้างเส้นตั้งฉากแบบนี้ไปยังอีกเส้นตรงหนึ่งนะครับแล้วก็วัดความยาวของเส้นตั้งฉากก็คือวัดความยาวของเส้น2เส้นนี้ ถ้าเส้น2เส้นนี้นะครับมีความยาวที่เท่ากันนั่นแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นมีระยะห่างเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนะที่สามารถทำได้นะครับครับดังนั้นวันนี้ในคณะเรียนก็จะต้องสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยสร้างให้ระยะห่างเท่ากันนะครับได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันนะครับเป็นการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยนะครับครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ2ถึง3คนนะครับจากนั้นแจกกระดาษ A4 ที่เขียนรูปแสดงเส้นตรงกขนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายครับวิธีการสร้างเส้นตรงคงอให้ขนานกับเส้นตรงกขนะครับโดยเส้นตรงคงอกับเส้นตรงกขจะต้องมีระยะห่างกันเท่าไหร่ครับ5เซนติเมตรนั่นเองนะแค่อภิปรายยังไม่ถึงกับการสร้างนะครับเมื่อจบกิจกรรมนี้นักเรียนอาจจะต้องบอกได้ว่าแล้วนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการสร้างเส้นขนานให้มีระยะห่าง5เซนติเมตรได้อย่างไรนะครับรูปก็แสดงบนหน้าจอนี้นะครับถ้านักเรียนบางกลุ่มที่ไม่มีบัตรภาพนะครับนักเรียนก็สามารถดูหน้าจอนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนลองพิจารณาแล้วก็ดูสิครับว่าถ้าต้องการจะสร้างเส้นตรงคงอให้ขนานกับเส้นตรงกขโดยเส้นตรงคงอกับเส้นตรงกขมีระยะห่าง5เซนติเมตรจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับลองเขียนออกมาแล้วเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนนะครับลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนนะครับก็คงจะได้ลองคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีวิธีการสร้างเส้นตรงคองอให้ขนานกับเส้นตรงกขนะครับโดยมีระยะห่าง5เซนติเมตรได้อย่างไรไหนครูขอดูแนวคิดของนักเรียนได้ไหมครับขอเป็นนักเรียนต้นทางแล้วกันนะครับไหนลองบอกแนวคิดซิว่าถ้านักเรียนจะต้องสร้างเส้นขนานนะคือเส้นตรงคองอให้ขนานกับเส้นตรงกขมีระยะห่าง5เซนติเมตรนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรขอตัวแทนสัก1คนได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่3นะครับเป็นสรวิทย์นายสรวิทย์ลองบอกนะครับว่าที่สรวิทย์ลองคุยกันกับเพื่อนๆนะครับเราจะมีวิธีการสร้างอย่างไรครับ
1: สร้างจุดบนเส้นตรงกขจำนวน2จุดขึ้นไปครับ
0: อันดับแรกนะครับสรวิทย์บอกว่าจะกำหนดจุดยังไงนะครับบนเส้นตรงกขก็คือมากกว่า1จุดใช่ไหมครับในที่นี้สรวิทย์บอกว่าจะสร้างกี่จุดครับ
1: 2จุดครับ
0: 2จุดนะครับและสรวิทย์จะทำยังไงต่อครับ
1: ลากส่วนของเส้นตรงขึ้นไปโดยตั้งฉากกับกข5เซนติเมตรครับ
0: โอเคครับทำแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือลากขึ้นไปนะครับให้ตั้งฉากให้ความยาว5เซนติเมตรแบบนี้ถูกต้องไหมครับสรวิทย
1: ์ครับ
0: ถูกต้องไหมครับ5เซนติเมตรหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: จุดบนเส้นตรงครับ
0: เราก็จะเอาหมายถึงว่ากำหนดใช่ไหมครับตรงนี้เป็นส่วนของเส้นตรงอาจจะกำหนดชื่อนะครับสมมติตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นปวนะครับเป็นส่วนของเส้นตรงปวกับส่วนของเส้นตรงมยแล้วกันนะครับสรวิทย์จะทำยังไงต่อครับ
1: ลากส่วนของเส้นตรงคอง
0: ลากเส้นตรงนะครับ
1: ลากเส้นตรง
0: คอง
1: ให้ผ่านจุดปกับจุดมครับ
0: ให้ผ่านจุดปกับจุดมก็คือทำแบบนี้ใช่ไหมครับสารวิท

0: ลากผ่านไปเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูขอเขียนให้ละเอียดสักนิดนึงนะครับตรงนี้ลากขึ้นไปสมมุติ5เซนติเมตรตรงนี้เป็น5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลากปุ๊บนี่ตรงนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือสเก็ตไว้คร่าวๆนะก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับสรวิทย์ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นตรงคองอแบบนี้นะครับที่สรวิทย์คิดไว้ประมาณนี้ไหมครับ
1: ประมาณนี้
0: ประมาณนี้นะครับเอาละครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับนี่เก่งมากๆนะครับจริงอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้ก็คืออาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของนี่นะครับนักเรียนจำเรื่องมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางได้ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับนักเรียนอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นักเรียนดูนะ1นะครับอันดับแรกกำหนดจุดก่อนบนเส้นตรงกขนักเรียนดูนะหลังจากนั้นนะครับทีนี้ครูอาจจะกำหนดเป็นจุดยอได้ไหมครับได้หลังจากนั้นนะครับสร้างส่วนของเส้นตรงมยให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกขนักเรียนดูนะสร้างส่วนของเส้นตรงมยครูก็จะกำหนดตรงนี้นะครับเป็นมยให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกขที่มีความยาวกี่เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรนักเรียนตามทันไหมครับตอนนี
2: ้
0: หลังจากนั้นจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจำได้ไหมครับจะรวมกันมีขนาดกี่องศารวมกันมีขนาดกี่องศาครับถ้าเส้นตรงขนานกัน180องศาตรงนี้ไปกี่องศาแล้วครับตรงนี้ไปกี่องศาแล้ว90องศาถูกต้องไหมแสดงว่าคุณครูก็จะต้องสร้างมุมตรงนี้นะครับสร้างที่มุมมอให้มีขนาด90องศาเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนดูต่อนะคุณครูอาจจะใช้ไม้ฉากนะครับดูนะอาจจะใช้ไม้ฉากทำแบบนี้ครับนี่เอามาวางนะครับให้ขอบข้างล่างของไม้ฉากเนี่ยนะทับกับส่วนของเส้นตรงมยพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้นะครับขอบของไม้ฉากตรงนี้ตรงมุมตรงนี้นะครับไปวางทับกับจุดอะไรครับจุดมอแบบนี้หลังจากนั้นคุณครูก็ลากส่วนของเส้นตรงตรงนี้ไปนะครับก็จะได้กี่องศาครับ90องศาโดยใช้ไม้ฉากนั่นเองนะเมื่อนะครับสร้างมุม90องศาที่มุมอะไรครับมออะไรเอ่ยขออภัยครับมุมยอมองอก็ได้นะเพราะว่าเราต้องสร้างเส้นตรงของงอใช่ไหมคุณครูก็อาจจะกำหนดจุดตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่จากไม้ฉากเป็นงองูนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างเส้นตรงใช่ไหมนี่ลากผ่านจุดมอนะครับเป็นเส้นตรงคองอนั่นเองนี่เป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับนักเรียนคิดว่าถ้าให้สร้างวันนี้นักเรียนน่าจะทำได้ไหมครับน่าจะทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบละเอียดอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าเส้นตรงคองอกับเส้นตรงกขมีระยะห่าง5เซนติเมตรหมายความว่าอย่างไรครับใครบอกครูได้บ้างเส้นตรงกขกับเส้นตรงคองอมีระยะห่าง5เซนติเมตรหมายความว่ายังไงครับตามความเข้าใจของนักเรียนเดี๋ยวลองตอบมาหน่อยครับกำหนดจุดบนเส้นตรงใดเส้นตรงหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วลากเส้นตั้งฉากนะครับไปตัดกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะแล้วเราวัดความยาวนะครับจะมีความยาวกี่เซนติเมตรครับจะมีความยาว5เซนติเมตรนั่นเองนี่นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเมื่อกำหนดจุดใดๆบนเส้นตรงคองอจากจุดนั้นลากเส้นตั้งฉากกับเส้นตรงกขส่วนของเส้นตรงนี้จะยาว5เซนติเมตรความยาวของเส้นตรงนี้คือระยะห่างระหว่างเส้นตรงคองอกับเส้นตรงกขนะครับเมื่อกำหนดจุดใดๆบนเส้นตรงกขเช่นเดียวกันนะครับจากจุดนั้นลากมาตั้งฉากกับเส้นตรงคองอส่วนของเส้นตรงนี้จะยาว5เซนติเมตรความยาวของเส้นตรงนี้นะครับคือระยะห่างระหว่างเส้นตรงก

ขอกับเส้นตรงคองอนั่นเองเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อถามนักเรียนว่าจากโจทย์ที่กำหนดให้นักเรียนมีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างนักเรียนก็ตอบมาเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับวิธีที่1อย่างที่เพื่อนต้นทางได้ตอบไปก็คือสร้างเส้นตั้งฉากยาว5เซนติเมตรมากกว่า1เส้นบนเส้นตรงกขก็คือกำหนดจุดอย่างที่เพื่อนๆบอกนั่นแหละนะครับต่อไปครับอีกหนึ่งวิธีที่ครูได้เสนอนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือใช้อะไรครับสร้างเส้นตั้งฉากยาว5เซนติเมตรเพียง1เส้นก็พอนะครับหลังจากนั้นใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะเราก็จะสามารถสร้างเส้นขนานได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1กันสร้างเส้นตั้งฉากยาว5เซนติเมตรมากกว่า1เส้นบนเส้นตรงกขนะครับขั้นที่1นะเดี๋ยวให้นักเรียนดูตามนะครับเราจะเอาความรู้ตรงนี้แหละไปใช้ในการสร้างเส้นขนานในวันนี้นะครับอันนี้ดูไปพร้อมๆกันก่อนนะให้นักเรียนจำก่อนว่าอาจจะมีวิธีการสร้างแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติในการสร้างจริงๆอีกทีนึงนะครับขั้นที่1ครับกำหนดจุดรอบนเส้นตรงกขครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นจุดรอไหมครับนักเรียนกำหนดจุดรอบนเส้นตรงกขหลังจากนั้นเป็นไงครับลากอะไรเอ่ยลากส่วนของเส้นตรงมรนะครับให้ตั้งฉากกับอะไรครับให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกขที่จุดรนะครับและส่วนของเส้นตรงมรนี้จะมีความยาวกี่เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรอย่างที่ได้บอกไปจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับหลังจากนั้นขั้นที่2ตอนนี้กำหนด1จุดแล้วครับต้องกำหนดเพิ่มอีกไหมครับอีก1จุดเนาะขั้นที่2จึงเป็นไงครับนี่นะครับกำหนดจุดรอเส้นตรงกขนะครับนี่เลยจุดรออยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นทำเหมือนเดิมครับเอาไม้ฉากขึ้นมาเนาะแล้วก็ลาดส่วนของเส้นตรงรอวอนะครับอันนี้คือตั้งชื่อให้เองนะเป็นรอวอตั้งฉากกับเส้นตรงกขและส่วนของเส้นตรงรอวอจะต้องมีความยาวกี่เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรนะก็จะได้ส่วนของเส้นตรง2เส้นที่ตั้งฉากกับเส้นตรงกขยังไม่พอเป็นไงครับมีความยาว5เซนติเมตรพอได้แบบนี้แล้วสามารถสร้างเส้นตั้งฉากได้แล้วนะครับก็คือทำไงต่อมาดูขั้นที่3นะครับขั้นที่3เขาบอกว่าลากเส้นตรงคองอผ่านจุดมและจุดวไปได้เลยทำแบบนี้เห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ได้ส่วนของเส้นตรง2เส้นที่ยาว5เซนติเมตรถูกต้องไหมขั้นสุดท้ายลากเส้นตรงคองอให้ผ่านจุด2จุดนี้ได้เลยนะครับจุดมกับจุดวก็จะได้เส้นตรงคองอที่ขนานกับเส้นตรงกขและมีระยะห่าง5เซนติเมตรต่อไปครับวิธีที่2สร้างเส้นตั้งฉากยาว5เซนติเมตรเพียง1เส้นนะครับบนเส้นตรงกขแล้วใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันมีขนาด180องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่1กันขั้นที่1นี้กำหนดจุดรอนะครับนักเรียนอาจจะไม่กำหนดจุดตามครูก็ได้แต่ในที่นี้ในตัวอย่างครูกำหนดจุดรอบนเส้นตรงกขแบบนี้นะครับแล้วลากส่วนของเส้นตรงรอมอให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกขอาจจะใช้ไม้ฉากได้ไหมครับได้นะนักเรียนก็ไปท่าแบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปให้มีความยาว5เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนักเรียนส่วนของเส้นตรงรอมอจะต้องมีความยาวกี่เซนติเมตรครับถามนักเรียนส่วนของเส้นตรงรอมอต้องมีความยาวกี่เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรนะอาจจะใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวหรือถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับบนไม้ฉากจะมีสเกลเห็นไหมครับที่สามารถวัดความยาวในหน่วยเซนติเมตรได้ของบางคนนะครับของบางคนลองสังเกตดูนะทีนี้ต่อไปครับเมื่อขั้นที่1ผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นที่2
เราจะใช้ความรู้นะครับในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางใช่ไหมครับเราก็จะสร้างมุมนี่ครับมุมยอมอรอนะครับมุมยอมอรอก็คือมุมนี้เรารู้แล้วว่ามีขนาด90องศาเราก็จะสร้างที่มุมมอนะครับให้มีขนาด90องศาเพื่อ2มุมนี้จะรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองนะก็สร้างมุมยอมอรอให้มีขนาด90องศาครับอาจจะใช้ไม้ฉากทาบไปเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ลากเส้นตรงคองอให้ผ่านจุดมอและจุดยอนั่นเองนะแล้วเราก็จะได้เส้นตรงคองอผ่านจุดมอและเส้นตรงคองอก็ยังขนานกับเส้นตรงกขอด้วยนะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวเรานะครับจะมาสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการสร้างเส้นตรง CD ให้ผ่านจุด E และขนานกับเส้นตรง AB กันบ้างนะมาดูซิว่าเราจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะเดี๋ยวลองคุยกันภายในกลุ่มนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับก็คงจะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีวิธีการสร้างเส้นตรง CD ให้ผ่านจุด E และขนานกับเส้นตรง AB ได้อย่างไรนะครับนักเรียนครับมีใครที่คิดไว้บ้างครับว่าจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีนะครับก็มีและมีใครบ้างครับที่จะใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างมีไหมครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับถ้านักเรียนใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างนักเรียนจะมีวิธีการทำยังไงครับทำยังไงเอ่ยในลองบอกหน่อยครับต้องสร้างไหมครับมันมีจุด E นะครับเราอาจจะลากส่วนของเส้นตรงนะครับกำหนดเป็น EF ก็ได้นะให้ตั้งฉากกับเส้นตรงอะไรครับเส้นตรง AB แบบนี้นะแล้วก็กำหนดให้เป็นอะไรครับจุด F นะตัดที่จุด F ก็ได้เป็นส่วนของเส้นตรง EF ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนักเรียนอาจจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง EF ได้ไหมมีขนาดมีความยาวเท่าไหร่ครับสมมติมีความยาว5เซนติเมตรนะครูขอสมมุตินะครับ5เซนติเมตรหลังจากนั้นแสดงว่าเธอจะต้องรู้แล้วว่าจะต้องสร้างส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ต้องมีความยาวเท่าไหร่ครับ5เซนติเมตรเช่นเดียวกันก็กำหนดจุดเพิ่มครับเป็นจุดอะไรดีเป็นจุดไม่เอาไม่ใช่ CD ครับจะต้องเป็นเอาเป็น XY แล้วกันเป็น XY แบบนี้นะก็ต้องมีความยาวเท่าไหร่เหมือนกันครับสร้างให้ตั้งฉากขึ้นไปนะให้มีความยาวเป็น5เซนได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่นะครับเพราะว่าเส้นตรงจะต้องขนานกันระยะห่างต้องเท่ากันหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง CD ให้ผ่านจุดอะไรครับให้ผ่านจุด
1: ให
0: ้ผ่านจุด EY นะครับเป็นแบบนี้ได้ไหมครับได้นะตรงนี้มันจะไม่เกินนะครับตรงนี้ครูขอระบุเป็นจุด Y แล้วกันนี่ประมาณนี้นะมันลบไม่ได้นะครับนักเรียนมันจะพอดีเลยประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับใครที่ทำวิธีนี้ก็สามารถทำได้ไหนใครที่บอกว่าจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางบ้างก็มีนะครับหลายคนเลยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำยังไงครับทำเหมือนเดิมไม่เอ่ยก็ลากส่วนของเส้นตรงนะครับ EY ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB เหมือนเดิมแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้นะครับเป็น EY สมมุตินะครูขอตั้งเป็น EY หลังจากนั้นเราก็สร้างมุมใช่ไหมครับที่มุมที่จุด E ตรงนี้นะครูอาจจะกำหนดเป็นมุม EXY ก็ได้นะครับมุม EXY มันก็จะได้เป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจุด x นะสมมุตินะเป็นจุด x ที่มีขนาดมุมเป็น90องศาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ลากเส้นตรง CD ผ่านจุด e ได้เลยนะครับผ่านจุด e และจุดอะไรและจุด x นะครับเป็นแบบนี้ทับไปได้เลยก็จะได้เส้นตรง CDที่ขนานกับเส้นตรง AB นั่นเองนะนักเรียนบางคนบอกว่าเอ๊ะภาพอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวครูจะมีรายละเอียดให้นักเรียนดูนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปฏิบัติไปพร้อมกันนะครับดูนะในขั้นที่1 นะครับทุกคนดูนะเรียนต้นทางและปลายทางครับครูจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนาะครูก็จะใช้ไม้ฉากทาบไปบนเส้นตรง AB แบบนี้ทุกคนดูนะครับถ้าไปบนเส้นตรง AB แบบนี้หลังจากนั้นลากส่วนของเส้นตรง EF ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด F เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนี่เอาไม้ฉากทาบนะครับแล้วก็ลากออกมาพอลากเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับขั้นที่2เอาไม้ฉากมาเหมือนเดิมครับนี่ทำแบบนี้ต่อนะครับที่จุด E ใช้ขอบไม้ฉากทาบไปบนส่วนของเส้นตรง EF แล้วลากส่วนของเส้นตรง EP นะครับให้ตั้งฉากกับเส้นตรง EF นะหลังจากนั้นสร้างเป็นไงครับหลังจากนั้นสร้างอะไรเอ่ย เส้นตรง CD ให้ผ่านจุด E และจุด P นะครับก็จะได้เส้น2เส้นที่ขนานกันพอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเอาละครับดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับในการสร้างเส้นขนานดังนั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นขนานไปพร้อมๆกันครับถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยครับนี่นะครับนักเรียนเห็นไหมครับเราจะพิจารณาการสร้างเส้นตรง CD นะครับให้ผ่านจุด E และยังขนานกับเส้นตรง AB ด้วยนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับครูจะใช้ไม้ฉากนะครับในการสร้างนั่นเองนะครูก็จะนำขอบไม้ฉากตรงนี้นะครับไปวางทับนะครับทับกับเส้นตรง AB พอดีแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบอีกฝั่งหนึ่งของไม้ฉากนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็ถ้าไปที่จุด E ด้วยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราลากส่วนของเส้นตรงมาเลยครับนี่นะครับแล้วมาตัดนะครับเส้นตรง AB ที่จุดคุณครูจะกำหนดเป็น F แล้วกันนะครับกำหนดเป็น F นะส่วนนักเรียนจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับหลังจากนั้นตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่าตรงนี้จะมีขนาดเท่าไหร่ครับขนาดมุมเท่าไหร่เอ่ย90องศานะครับเพราะว่าไม้ฉากนั้นนะจะแสดงมุม90องศานะครับหลังจากนั้นคุณครูจะใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันมีขนาด180องศาสิ่งที่คุณครูจะต้องทำต่อไปคือนะครับจะสร้างมุมที่มุม E นะครับแบบนี้นะขึ้นไปนะครับมีขนาด90องศานั่นเองนะครับจะกำหนดเป็นมุม FEY แล้วกันนะครับมุม FEY โดยทำแบบนี้ครับนักเรียนนำไม้ฉากมาเหมือนเดิมครับนำขอบไม้ฉากข้างล่างตรงนี้วางทาบไปที่ส่วนของเส้นตรง EF นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็จุดไว้สักที่หนึ่งนะครับตรงนี้แสดงเส้นเป็นไงครับแสดงเส้นตั้งฉากนั่นเองนะจุดไว้ให้เป็นจุด X แล้วกันนะครับขอใช้เป็น X เนาะแบบนี้นะครับนักเรียนได้ตามครูหรือยังครับตอนนี้ตามแล้วนะหลังจากนั้นครับพอได้แบบนี้แล้วลากเส้นตรง CD ครับให้ผ่านจุด E แล้วก็จุด X ไปได้เลยแบบนี้นะครับลากไปได้เลยความยาวเท่าไหร่ก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้เขียนหัวลูกศรให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นตรงนะแสดงเส้นตรงนะครับตรงนี้เป็น C และตรงนี้เป็น D นะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะได้เป็น90องศานะครับนี่เห็นไหมนักเรียนเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยนะครับได้เหมือนกับคุณครูไหมครับเหมือนกับคุณครูเลยนะครับแต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างไปก็คือการกำหนดจุด F กับจุด X ของนักเรียนนะครับอาจจะมีชื่อที่แตกต่างจากคุณครูไปนั่นเองแต่สุดท้ายก็จะได้เป็นเส้นขนานที่มีลักษณะเดียวกันกับคุณครูนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพิจารณาการสร้างเส้นตรง CD ให้ผ่านจุด E และขนานกับเส้นตรง AB นะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นนะครับจะขนานกันได้จะต้องมีระยะห่างที่เท่ากันนั่นเองทีนี้นะครับคุณครูจะใช้อุปกรณ์ก็คือใช้ไม้ฉากครับนี่นะครับนำขอบไม้ฉากตรงนี้นะครับนำไปทาบกับเส้นตรง AB พอดีครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับคือขอบฝั่งนี้นะครับให้นำมาทับกับจุด E พอดีแบบนี้เลยเห็นไหมครับเพราะว่าระยะห่างนะครับจะต้องเป็นไงครับลากจากจุด E นะครับมาตั้งฉากกับเส้นตรง AB นั่นเองนี่นะครับลากไปเลยครับคุณครูจะให้ตรงนี้นะครับนะลากมาตัดเส้นตรง AB ที่จุด F ครับนี่เป็นตัว F นะครับ
ตามทันไหมครับนักเรียนต่อไปนะครับเราจะทำการวัดความยาวนะครับของส่วนของเส้นตรง EF นั่นเองนะคุณครูก็นำไม้บรรทัดขึ้นมาครับนักเรียนวัดความยาวเลยครับนี่นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้4เซนติเมตรนะครับได้4เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับ4เซนติเมตรนะต่อไปครับพอเรารู้แล้วว่าได้ความยาว4เซนติเมตรก็อาจจะเขียนกำกับไว้ก่อนนี่นะครับต่อไปครับคุณครูก็จะกำหนดจุดนะครับอีก1จุดครับบนเส้นตรง AB นั่นเองให้เป็นจุด M แล้วกันนะครับให้เป็นจุด M ครับต่อไปครับคุณครูก็จะต้องสร้างนะครับส่วนของเส้นตรง MN นะครับใช้เป็นส่วนของเส้นตรง MN ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ครับนะแล้วก็มีความยาวนะครับ4เซนติเมตรนั่นเองนี่นะครับครูจะเอาทาบไว้แบบนี้เห็นไหมครับเอาไม้ฉากทาบไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมาร์กจุดไว้นะครับตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปครับให้ผ่านจุดที่มาร์กไว้นะเป็น4เซนติเมตรนี่ครูมาร์กไว้พอดีเลยนะครับ4เซนติเมตรนี่เห็นไหมครับแล้วก็เขียนไปครับเป็น MN นะตรงนี้เป็น4เซนติเมตรครับนี่เห็นไหมครับหลังจากนั้นครับก็ลากเส้นตรง CD นะครับให้ผ่านจุด E แล้วก็จุด N นั่นเองนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็ตั้งฉากนะครับอันนี้เป็นเส้นตรง CD นั่นเองนี่เห็นไหมครับตอนนี้นะครับก็จะได้เป็นเส้นตรง AB นะครับขนานกับเส้นตรง CD แล้วก็ยังผ่านจุด E ด้วยนั่นเองนะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างครับดังนั้นตอนนี้กิจกรรมนี้ก็ผ่านไปนะครับนักเรียนก็สามารถสร้างขนานนะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะครับสรุปกิจกรรมนะครับที่เราได้ปฏิบัติในการสร้างเส้นขนานแล้วก็ได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการสร้างเส้นขนานในวันนี้นะครับที่เราเรียนในวันนี้ก็จะมีวิธีที่สามารถทำได้นะครับก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของระยะห่างนะครับเส้นตรง2เส้นจากขนานกันก็จะมีระยะห่างที่เท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด90องศานะครับแต่ในชั่วโมงนี้จะเป็นการสร้างนะครับให้เป็นมุมที่ตั้งฉากนั่นเองนะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวก็จะมาดูว่าแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ตั้งฉากนั้นจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับเรามาดูกันต่อสักนิดนึงนะครับครูจะแนะนํานักเรียนว่าการสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดแล้วก็มีระยะห่างที่ตามที่กําหนดนะครับนักเรียนอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้ไม้ฉากอย่างเดียวก็ได้เราสามารถใช้โปรเทคเตอร์ในการสร้างมุมฉากได้นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งครึ่งวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะฝากแบบฝึกหัดครับที่ 5.8 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำเป็นการบ้านดูนี่เลยนะครับเป็นการสร้างเส้นขนาน

0: ซึ่งก่อนที่เราจะจบชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งวันนี้เราเรียนในเรื่องของการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดโดยให้นะครับการสร้างนั้นมีระยะห่างที่เท่ากันนั่นเองนะทีนี้ถามเรียนว่าการสร้างเส้นตรงให้ขนานกันมีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างนักเรียนตอบได้ไหมครับตอบได้นะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือกำหนดจุดมากกว่า1จุดนะครับบนเส้นตรงเส้นหนึ่งสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดนั้นให้ส่วนของเส้นตรงเหล่านั้นมีความยาวที่เท่ากันจากนั้นลากเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งผ่านจุดปลายของส่วนของเส้นตรงเหล่านั้นนั่นเองนะครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือกำหนดจุดเพียง1จุดครับบนเส้นตรงเส้น1สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดนั้นจากจุดปลายของเส้นตรงนั้นนะครับสร้างมุมขนาด90องศาจากนั้นลากเส้นตรงผ่านจุดปลายของเส้นตั้งฉากและผ่านแขนของมุม90องศานั้นนั่นเองก็คือใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันมีขนาด180องศานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทเรียนขั้นต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับรวมกันได้180องศานะในวันนี้นะครับเราจะเน้นไปที่การสร้างเส้นตรงนะครับแต่ว่าเส้นตัดขวางนะครับหรือว่าเป็นส่วนของเส้นตรงที่เราสร้างจะมีขนาดของมุมเป็น90องศาแต่ในชั่วโมงต่อไปนะครับอาจจะไม่ใช่90องศาเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.9 ครับโปรเทคเตอร์บัตรภาพที่แสดงบนหน้าจอครับและสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียก้านชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil P I S T I L pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่เลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไง

0: เป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตาม

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พบกับคุณครูปติญญาประจันบานหรือคุณครูบอสค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของโรคติดต่อค่ะและโรคที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ค่ะ3นะคะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูบอสมีภาพค่ะมาให้นักเรียนสังเกตเด็กๆ ดูสัตว์ในภาพสิคะในภาพมีสัตว์อะไรบ้างเอ่ยมีหนูมียุงมีแมลงวันมีหนอนแล้วจากเจ้าสัตว์4ตัวนี้นะคะนักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดใดเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกคะ
1: ย
2: ุ
1: ง
2: หลายๆคนก็จะต้องตอบว่ายุงแน่นอนเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าเอ่ยว่าถ้าเราดูจากสัตว์4ภาพนี้เราคงคิดว่ายุงเนี่ยแหละเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกใช่ไหมล่ะคะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินกันมาเสมอเลยว่าเจ้ายุงเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้แต่นักเรียนคะแล้วถ้าครูวัดมีภาพยุงมาให้นักเรียนตั้ง4ภาพก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูวัดให้เวลาเด็กๆปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มดีกว่าว่าจากภาพ4ภาพนี้นักเรียนลองช่วยกันสังเกตสิว่าเป็นยุงเหมือนกันหรือไม่แล้วนักเรียนรู้จักยุงในภาพไหนบ้างเดี๋ยวว่าให้เวลาประมาณ1นาทีนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปรึกษากับเพื่อนไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะเชิญค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราช่วยกันสังเกตเจ้ายุงทั้ง4ภาพนี้นักเรียนว่าในภาพนี้จะมีสัตว์อื่นผสมมาไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยครูบอลได้ยินบางคนบอกว่าตัวนั้นก็ดูคล้ายๆกับวันอยู่นะสรุปในรูปนี้4รูปนี้มีแมลงวันไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะแต่เจ้ายุงทั้ง4ภาพนี้นักเรียนว่าเป็นยุงเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะหน้าตาเขาดูไม่คล้ายกันเท่าไหร่นะคะแล้วถ้า4ภาพนี้คำถามก็คือนักเรียนว่ายุงในภาพใดบ้างที่สามารถเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้บางคนก็บอก3บางคนก็บอก4บางคนก็ว่า1นักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นยุงในภาพไหนคะที่จะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้ครูว่าถามความรู้พื้นฐานเด็กๆหรือว่าความรู้เก่าของเด็กๆหน่อยดีกว่านักเรียนคะถ้าจากที่เราเคยได้เรียนรู้กันมาโรคไข้เลือดออกยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเนี่ยเราเคยได้ยินมาว่าเป็นยุงอะไรคะ
1: ย
0: ุงลายแปลว่ายุงเนี่ยที่จะมาเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเรามี1คำใบ้และเขาต้องเป็นยุงลายยุงลายคำว่ายุงลายก็แปลว่าตัวเขาคงทำไมคะ
1: เป
0: ็นลายลายแล้วโอ้จาก4ภาพนี้นักเรียนว่าเขามีลายกันทุกตัวไหมคะก็ไม่เรามาตัดกันทีละภาพนักเรียนว่ารูปไหนดูไม่มีลายเลยรูปที่2นักเรียนมีไหนมีใครรู้จักยุงในรูปที่2มั้ยคะรู้จักมั้ยคะยุงอะไรนะยุงตัวนี้เนี่ยเราพบได้เยอะมากเลยเวลาเราอยู่อาศัยในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาแทบจะอยู่ในบ้านเนี่ยของเราทั่วไปเลยยุงอะไรนะคะอันไหนมีใครไหนเป็นตัวแทนตอบให้เพื่อนฟังชัดๆหน่อยเร็วยุงในภาพที่2ของเรานี่คือยุงอะไรคะ
2: ยุงรำคาญครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนยุงในภาพที่2เนี่ยเขาก็คือยุงรำคาญแล้วทีนี้เราตัดไปได้แล้ว1ภาพเราก็ยังเหลือภาพที่1 3และ4นักเรียนว่าเจ้ายุงลายของเราอยู่ภาพไหนคะในใครว่าภาพที่3บ้างแล้วมีใครคิดว่าเป็นภาพที่1มั้ยคะหรือใครคิดว่าเป็นภาพที่4มีมั้ยเอ่ยในห้องของครูวัดไม่มีเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเห็นต่างจากเพื่อนมั้ยเอ่ยว่าอาจจะเป็นภาพที่1หรือภาพที่4ได้แล้วถ้านักเรียนว่าไม่ใช่1กับ4นักเรียนว่าภาพที่1จะเป็นยุงอะไรคะยุงอะไรนะมีใครรู้จักมั้ยเอ่ยนักเรียนว่าภาพที่1จะเป็นยุงอะไรนักเรียนเคยได้ยินเจ้ายุงก้นป่องไหมคะเนี่ยแหละค่ะภาพที่1ก็คือเขามีชื่อว่ายุงก้นป่องและภาพที่4นะคะตัวเขาลายๆเหมือนกันไหมคะลายเหมือนกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าลายจะเยอะกว่าเจ้ายุงรูปที่3เพราะว่าเขาก็คือยุงลายเสือนั่นเองนะคะซึ่งยุงนะคะในภาพที่1 2และ4อาจจะไม่ได้เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกแต่ว่าเขาก็เป็นพาหะของโรคอื่นๆนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรโดนยุงกัดไหมคะหรือว่าเราจะมีจิตใจบริจาคเลือดให้น้องยุงรับประทานอาหารดีไหมคะเราก็เป็นห่วงกลัวยุงจะหิวตายเราก็เลยอ่ะเธอดูดเลือดเราได้เลยแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีนะคะนักเรียนนอกจากที่เราอาจจะไม่ได้ได้บุญแบบนั้นแล้วนะคะเราก็อาจจะติดโรคได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรทำบุญด้วยวิธีอื่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าคุณครูมีให้5ดวงคุณครูมีดาวให้5ดวงเป็นระดับนะคะแสดงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกแปลว่าถ้าเป็นน้องดาวสีเขียวแรงสุดหรือเบาสุดส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีเขียวเราก็จะให้ว่าอยู่เบาสุดแล้วถ้าเป็นสีแดงเราจะให้อยู่อะไรคะแรงสุดใช่ไหมคะถ้าคุณครูให้ดาว5ดวงเป็นระดับของข้อความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกนักเรียนคิดว่านักเรียนจะให้กี่ดาวเดี๋ยวคุณครูให้เวลาเด็กๆปรึกษากันในกลุ่มประมาณ1นาทีว่า กลุ่มของเราจะให้ระดับความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกนี้กี่ดาวเดี๋ยวนักเรียนปรึกนักเรียนปลายทางปรึกษาพร้อมกันได้เลยนะคะเชิญค่ะ

นักเรียนปลายทางให้ระดับความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกอยู่ที่กี่ดาวคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆในห้องต้นทางกันดีกว่าว่าเพื่อนๆ เขาปรึกษากันแล้วจะให้ระดับความรุนแรงอยู่ที่กี่ดาวคะอันไหนใครให้ระดับอยู่ที่1ดาว1ดาวมีไหมคะยังไม่มีนักเรียนปลายทางล่ะคะมี1ดาวหรือเปล่าแล้วไหนกลุ่มไหนให้อยู่ที่ระดับ2ดาวมีไหมคะอันนี้กลุ่มที่3นี่ความเห็นแตกกันแล้วมีบางคนบอกว่า2ดาวพอแล้วไหนใครให้อยู่ในระดับ3ดาวนี่กลุ่มที่3ส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่3แต่บางคนก็ยังบอกว่า2พอแล้วไหนกลุ่มไหนให้อยู่ในระดับ4ดาวแล้วใครอาจจะมีความเห็นแตกต่างจากเพื่อนในกลุ่มใครให้5ดาวเลยยกมือค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งการลงความเห็นในเรื่องนี้นะคะครูบอสคิดว่าไม่มีถูกมีผิดนะคะเป็นการวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นความคิดของเราจะให้ระดับความรุนแรงของโรคนี้อยู่ที่กี่ดาวแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันค่ะว่าหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วเด็กๆได้รู้แล้วว่าโรคนี้ติดอย่างไรอาการของโรคเป็นอย่างไรผลกระทบเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเด็กๆอาจจะเปลี่ยนระดับของดาวก็ได้นะคะซึ่งเด็กๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าให้2ดาวพอให้3ดาวพอหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในระดับ4เลยบางคนบอกว่า5เลยดีกว่าซึ่งหลายๆคนก็คงมีเหตุผลที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าว่าเจ้าโรคไข้เลือดออกนี้เราควรจะให้เขาอยู่ในระดับกี่ดาวดีนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้สาเหตุของโรคไข้เลือดออกกันก่อนนะคะโรคไข้เลือดออกเขาเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะชนิดหนึ่งซึ่งเชื้อไวรัสนะคะเขามีชื่อว่าเดงกีค่ะเชื้อไวรัสนี้เขามีชื่อว่าเดงกีนะคะโดยนะคะไวรัสนี้จะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคแปลว่าที่เมื่อสักครู่เราสังเกตไปแล้วมียุงทั้ง4ชนิดซึ่งจริงๆอาจจะมียุงชนิดอื่นเยอะกว่านี้นะคะแต่รูปที่ครูบอสนำมาให้เด็กๆดูเนี่ยมี4ชนิดด้วยกันยุงชนิดอื่นเป็นพาหะของโรคนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนก็จะเป็นพาหะของโรคอื่นๆแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยจะเป็นเจ้ายุงลายเท่านั้นนะคะจำชื่อเขาไว้ดีๆเลยนะคะเขามีชื่อว่าไวรัสเดงกีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมล่ะทำไมจะต้องเป็นเจ้ายุงลายนะคะเพราะว่าการติดต่อของโรคค่ะการติดต่อของโรคก่อนอื่นเลยเจ้ายุงลายเนี่ยเขาจะดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปเขาจะดูดเลือดไปเพราะว่ายุงกินอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆกินเลือดเป็นอาหารเขาก็จะออกหากินแล้วก็มาดูดเลือดเราแล้วถ้าคนที่ยุงลายไปดูดเลือดเขามีเชื้อไวรัสเดงกีอยู่เชื้อไวรัสเดงกีนี้ก็จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในกระเพาะของยุงลายแล้วก็ต่อมน้ำลายของยุงลายเชื้อเข้าไปแล้วนะเชื้อเข้าไปในตัวยุงลายเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มันไม่ได้ส่งผลกับเจ้ายุงลายนะสิเพราะยุงลายเขาก็กินเลือดเป็นอาหารจะมีเชื้อไวรัสเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะแต่เชื้อจะไปฟักตัวอยู่ในตัวของเขาซึ่งเชื้อเนี่ยจะมีระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ 8-12 วันเลยตอนนี้เชื้อไปฟักตัวอยู่แล้วยุงลายเจ้ายุงลายตัวนั้นน่ะมีเชื้อแล้วหลังจากนั้นยุงเขาก็ต้องหากินต่อถูกต้องไหมคะเขาไม่ได้ดูดเลือดครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตเขาก็ต้องหากินต่อไปเรื่อยๆแต่หลังจากที่เชื้อฟักตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาไปกัดไปดูดเลือดของคนอื่นต่อทีนี้ล่ะค่ะเชื้อก็จะไปแพร่เข้าสู่กระแสเลือดของคนที่โดนกัดแปลว่าเราได้คำตอบหรือยังว่าทำไมต้องเป็นเจ้ายุงลายเพราะอะไรคะเพราะอะไรทำไมนักเรียนคิดว่าทำไมต้องเป็นเจ้ายุงลายเพราะว่าเชื้อมันจะไปฟักตัวอยู่ที่ไหนของยุงลายคะกระเพาะและต่อมน้ำลายนั่นเองก็เลยต้องเป็นเจ้ายุงลายทีนี้ครูบอสมีคำถามค่ะจากที่เราเรียนรู้เรื่องการติดต่อของโรคไข้เลือดออกไปแล้วว่าเจ้ายุงลายดูดเลือดไปเลือดเนี่ยมีเชื้อไวรัสเดงกีแล้วก็ไปฟักตัวพอฟักตัวเสร็จไปดูดคนอื่นต่อก็เลยเกิดการติดต่อหมายความว่ายุงลายที่มากัดเรา
หรือมาดูดเลือดเราไปถ้าเราโดนยุงลายกัดปุ๊บเราจะเป็นโรคไข้เลือดออกไหมคะอยู่วันนี้เรานั่งอยู่ในบ้านอยู่ๆเรารู้สึกว่าอุ๊ยมียุงมากัดเราเราก็ตบแล้วเราก็นำขึ้นมาดูยุงตัวนั้นหน้าตาเหมือนยุงลายเลยแปลว่าเราติดไข้เลือดออกหรือยังคะยังหรืออาจจะติดก็เป็นได้ถูกต้องไหมแต่ก็ไม่ 100% เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าใช่ยุงลายทุกตัวไหมที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไม่ใช่แต่คุณครูบอกว่าไม่ใช่ยุงลายทุกตัวที่มีเชื้อไวรัสเดงกีงั้นเราก็ให้ยุงลายกัดได้สินักเรียนคะยุงลายเขาจะแขวนป้ายไหมคะว่าเรามีเชื้อไวรัสเดงกีนะยุงลายเขาจะแขวนป้ายไหมคะไม่แขวนถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทำคืออะไรห้ามให้ยุงกัดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายุงตัวที่มากัดเราเนี่ยมีเชื้อไวรัสหรือเปล่าแปลว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่ามากัดเราปุ๊บเราจะติดไหมเราก็ต้องรอดูอาการเราต่อไปฉะนั้นแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดให้ยุงมากัดได้ไหมคะไม่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโดนยุงกัดไปแล้วเกิดยุงตัวนั้นมีเชื้อไวรัสแล้วเราติดเชื้อขึ้นมาแปลว่าเราเริ่มจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเราจะมีอาการอย่างไรได้บ้างหรือเราจะสังเกตอาการตนเองอย่างไรเพื่อที่จะเรามีอาการแบบนี้น่าสงสัยรีบไปพบแพทย์ดีกว่านะคะโดยอย่างแรกเลยไข้เนี่ยจะสูงเกิน38องศาเซลเซียสติดต่อกันเลยนะคะ 2-7 วันนักเรียนคะกี่องศาเราถึงจะบอกว่าเนี่ยเราเริ่มมีไข้สูงแล้วกี่องศาเราจะนับว่ามีไข้37จุดเท่าไหร่จุดเท่าไหร่คะจุด5นะคะ 37.5 เราจะนับว่าเราเริ่มมีไข้แล้วแล้วถ้าเกิน38เลยเนี่ยแปลว่าเริ่มมีไข้สูงแล้วนะคะฉะนั้นแล้วถ้าไข้สูงเกิน 2-7 วันเนี่ยให้สงสัยได้เลยว่าเราต้องไม่เจ็บป่วยเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาแล้วแน่ๆนะคะเราเรียนไปแล้วรวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่เราเพิ่งเรียนไปด้วยฉะนั้นแล้วการมีไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเลยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าไข้ขึ้นสูงมากๆแล้วเราไม่รีบเช็ดตัวลดไข้หรือทานยาลดไข้นะคะเราอาจจะเกิดอาการชักได้นะคะเพราะถ้าไข้สูงมากๆเนี่ยอันตรายนะคะเด็กๆและต่อมาค่ะอาการต่อมาที่จะมีสำหรับผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะนั่นก็คือคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปกติเราอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยหมูกระทะก็น่ากินไก่ทอดก็น่ากินชาบูจิ้มจุ่มเฟรนฟรายน่ากินไปหมดเลยแต่ช่วงนี้เบื่ออาหารมองเห็นอะไรกลายเป็นไม่น่ากินถูกต้องไหมคะบางอย่างเนี่ยหูยเป็นของโปรดเลยแต่ไม่อยากกินนะคะอันนี้เรียกว่าอาการเบื่ออาหารอาจจะทั้งรวมเป็นคลื่นไส้และอาเจียนด้วยและอาการต่อมาที่เราจะดูได้เลยอันนี้อาจจะพบเห็นในคนที่เริ่มมีอาการหนักแล้วนะคะอาการแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันจากที่ครูบอสเคยมีประสบการณ์นะคะรู้จักกับคนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าบางคนก็พบจำเลือดหรือบางคนที่อาการจะไม่ได้รุนแรงมากก็อาจจะไม่ได้พบจำเลือดนะคะซึ่งอาการอาจจะแตกต่างออกไปฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเริ่มจากมีไข้เราก็ควรไปพบแพทย์ให้ไวที่สุดนะคะเพื่อที่จะแบ่งแยกอาการนะคะอาการของโรคไข้เลือดออกต่อมานั่นคืออาจจะพบจำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆตามผิวหนังนะคะรวมถึงอาจจะมีเลือดออกบริเวณอื่นได้เนี่ยแหละค่ะเขาถึงเรียกว่าโรคอะไรไข้เลือดออกใช่ไหมคะแต่ที่น่ากลัวเลยก็คือถ้าหากเลือดเนี่ยมันออกในอวัยวะภายในเราจะเห็นไหมคะไม่เห็นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยโรคเนี้ยถึงอันตรายและน่ากลัวนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นเลือดออกบริเวณภายนอกเราก็จะพบเห็นได้หรือว่ามีไข้เราก็เช็ดตัวลดไข้ได้แต่ถ้าเลือดออกภายในเนี่ยก็อันตรายนะคะและอาการต่อมาบางรายเนี่ยที่อาการรุนแรงมากๆก็คือไปพบหมอแล้วอาจจะเข้าโรงพยาบาลรุนแรงมากอาจจะถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้เลยทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่าโรคนี้อันตรายหรือยังคะอันตรายแล้วนะคะเพราะว่าเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยเขาก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะระดับความรุนแรงก็แตกต่างกันออกไปฉะนั้นจะพบเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นไข้เลือดออก
อาจจะมีไข้แต่เมื่อไปพบแพทย์แพทย์อาจจะให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านหรือบางคนนะคะที่ไปพบแพทย์เมื่อแพทย์ประเมินอาการแล้วอาจจะถึงขั้นต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเพราะเราก็จะเห็นได้ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยแตกต่างกันไปฉะนั้นแล้วอย่านิ่งนอนใจนะคะถ้ามีอาการที่น่าสงสัยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทราบว่าการเจ็บป่วยของเราเกิดจากโรคอะไรนั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆคะแล้วเราจะป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างไรคะนักเรียนว่าเราจะทำอย่างไรล่ะถ้าเราไม่อยากเป็นโรคไข้เลือดออกทำยังไงดีนะครูบอสให้เวลา3นาทีในการปรึกษากันแล้วเดี๋ยวครูบอสจะกลับมาถามนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะมีวิธีอย่างไรได้บ้างนะคะที่จะป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกนะคะถ้าพร้อมแล้วปรึกษากันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังเอ่ยว่าถ้าเราจะป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกจะทำยังไงดีนะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนๆต้นทางกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบไปพร้อมกันได้เลยนะคะเอาเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ก่อนดีคะกลุ่มที่2ก่อนแล้วกันค่ะขอตัวแทนหน่อยค่ะใครดีขอ1วิธีจากกลุ่มที่2ค่ะ
1: ไม่ให้มีน้ำขังทำให้มียุงค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะวิธีแรกจากกลุ่มนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาจะกำจัดแหล่งที่มีน้ำขังไม่ให้มีน้ำขังเจ้ายุงจะได้ไปทำไมคะไปวางไข่ไม่ได้อ่ะต่อมาเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีคะกลุ่มที่5แล้วกันค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ขอ1วิธีจากกลุ่มที่5ค่ะ
2: จุดยากันยุงหรือทาครีมไม่ให้ยุงมากัดก็ได้
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอีก1วิธีจากกลุ่มที่5นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็จะเลือกจุดยากันยุงหรือว่าถ้าหากต้องไปอยู่ในบริเวณที่มียุงชุกชุมก็จะใช้เป็นวิธีการทาครีมหรือฉีดสเปรย์นั่นเองนะคะแต่เด็กๆก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผิวของเรานะคะระวังการแพ้ด้วยนะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่1แล้วกันค่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนค่ะเดี๋ยวขอ1วิธีจากกลุ่มที่1นะคะ
3: ทำความสะอาดห้องน้ำครับไม่ให้ยุงวางไข
0: ่ปรบมือให้เพื่อนค่ะวิธีของกลุ่มที่1เขาก็บอกว่าเขาก็ทำความสะอาดห้องน้ำนะคะอย่าให้เจ้ายุงเนี่ยมาวางไข่ได้อีก1วิธีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วทำความสะอาดห้องน้ำจะเกี่ยวกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอกลุ่มถัดไปดีกว่ากลุ่มที่3แล้วกันค่ะกลุ่มที่3ขอ1วิธีจากกลุ่มที่3ค่ะ
4: ทำความสะอาดแหล่งที่มีน้ำขังค่ะเช่นแก้วน้ำหรืออ่างน้ำค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะก็เลือกทำความสะอาดแหล่งที่มีน้ำขังนะคะแล้วกลุ่มที่4ค่ะขอ1วิธีค่ะจากกลุ่มที่4
5: หากเจอไข่ยุงลายในแก้วให้เทน้ำออกและใช้แปรงขัดครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มที่4เขาก็เลือกเป็นวิธีการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วถ้าพบเจ้าลูกน้ำนะคะก็ให้เทน้ำออกและทำความสะอาดให้เรียบร้อยซึ่งก็เป็นอีก1วิธีที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะครูบอสจะมีวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมาแนะนำนักเรียนนั่นเองเพราะว่าในเมื่อนะคะการที่เราจะป้องกันตนเองได้ดีที่สุดนะคะนอกเหนือจากวิธีปลายทางเนี่ยที่เราไม่ให้เจ้ายุงมากัดหรือปิดประตูหน้าต่างให้มีชิดไม่ให้ยุงเข้ามาหาเราอาจจะเป็นวิธีปลายทางค่ะที่เราป้องกันนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดในเมื่อเจ้ายุงเนี่ยเขาเป็นพาหะของโลกนี้ฉะนั้นแล้วเราก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของเขาแม้เขาเกิดมาจำนวนมากแล้วก็มาชุกชุมสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแหล่งแพร่เชื้อให้เรานะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะมีอะไรบ้างโดยวิธีนี้นะคะเราเรียกว่ามาตรการ5ปกับ1ขอค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5ป1ขอนี้มีอะไรบ้างโดยปแรกปอแรกนั่นก็คือปอปิดอะไรปิดภาชนะค่ะที่มีน้ำขังให้มิดชิดนักเรียนว่าภาชนะอะไรบ้างในบ้านหรือโรงเรียนของเราที่จะมีน้ำขังและปิดฝาได้โอ่งนะคะหรือว่าถังเก็บน้ำแบบนี้ถ้าเรามีภาชนะที่เราจำเป็นจะต้องรองน้ำเก็บไว้อาจจะไว้ใช้สอยนะคะเราก็ควรหาฝามาปิดให้มิดชิดปิดทำไมคะไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ในนั้นนั่นเองพอยุงไปวางไข่ในนั้นได้พอได้ระยะเวลาเขาก็จะฟักตัวแล้วก็กลายเป็นลูกน้ำเป็นตัวโมกและสุดท้ายก็เป็นเจ้ายุงลายไปดูดเลือดและอาจจะได้รับเชื้อแล้วก็มาแพร่ให้เรานะคะต่อมาปอต่อมานั่นก็คือปอเปลี่ยนอะไรเมื่อสักครู่ปิดไปแล้วเปลี่ยนภาชนะบางอย่างค่ะภาชนะบางอย่างอาจจะปิดฝาไม่ได้นะคะเราก็เลยใช้เป็นวิธีการ ปลี่ยนน้ำแทนนะคะเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังอยู่เสมอนะคะเพื่อป้องกันยุงลายเนี่ยมาวางไข่นักเรียนว่าภาชนะอะไรนะที่มีน้ำแต่เราก็ปิดฝาไม่ได้ช่วยกันนึกหน่อยเอ๊ะอะไรดีอะไรดีนะมีน้ำขังอยู่เสมอบางคนบอกแก้วน้ำแล้วนักเรียนไม่ทานน้ำหรอนักเรียนไม่ดื่มเข้าไปหรอคะเราก็ดื่มน้ำยุงก็ไม่ทันมาวางไข่หรอกนักเรียนแม่น้ำบางคนบอกแม่น้ำน้ำไหลไหมแม่น้ำยุงเนี่ยเขาจะวางไข่เขาไม่ได้วางทั่วไปนะคะนักเรียนเขาจะวางในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่งน้ำขังฉะนั้นแล้วแหล่งน้ำไหนที่เป็นน้ำไหลอย่างเช่นแม่น้ำลำคลองหรือว่าทะเลน้ำตกเด็กๆเคยเห็นยุงลายหรือเห็นลูกน้ำไหมคะไม่เห็นเพราะว่าเขาไปวางไม่ได้มันน้ำมันไหลอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่แหล่งที่ยุงไปวางไข่เขาจะวางในแหล่งน้ำที่นิ่งเท่านั้นนะคะครูวัดจะใบให้นักเรียนเวลาเรามีดอกไม้สวยๆหรือเราอยากจะไหว้พระเราจะไปใส่ในไหนคะแจกันเวลาเราใส่เอาดอกไม้ไปใส่แจกันส่วนใหญ่เราจะใส่อะไรเข้าไปด้วยน้ำนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยแจกันที่เราใส่น้ำเราเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะเราควรที่จะเปลี่ยนน้ำหรือหมั่นไปดูแต่ส่วนใหญ่แล้วบางคนใส่ไว้แล้วก็ทำไมลืมไปเลยทีนี้ยุงก็เลยไปวางไข่ได้หรืออาจจะเป็นภาชนะอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะต่อมาปล่อยแหล่งน้ำหรือภาชนะใส่น้ำบางอย่างเราไม่สามารถปิดได้แต่ทีนี้จะเปลี่ยนน้ำทุกวันก็ไม่ได้นั่นเรียนว่าอะไรอย่างเช่นในบ้านใครเลี้ยงบ่อบัวมีไหมคะบ่อบัวมีบ่อบัวไหมเลี้ยงต้นอาที่เป็นบัวนะคะหรือว่าบ้านใครยังอาบน้ำจากเป็นถังน้ำเป็นอ่างน้ำใหญ่ๆแล้วใช้ขันตักอาบมีไหมคะมีหลายคนใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆลองกลับไปสังเกตอาจจะไม่ใช่ถังน้ำอ่างอาบน้ำอย่างเดียวบางคนนะคะในห้องสุขาอาจจะยังไม่เป็นชักโครกแต่ว่าเป็นที่ขันตักน้ำใช่ไหมคะลองไปสังเกตตอนนี้เนี่ยมีเจ้ายุงเนี่ยมาวางไข่หรือยังมีลูกน้ำว่ายอยู่หรือมีตัวม่วงหรือยังลองกลับไปสังเกตนะคะเพราะว่าแหล่งน้ำเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะปล่อยน้ำทุกวันไม่ได้หรือเราจะปิดฝาก็ไม่ได้มันใหญ่เกินไปใช่ไหมคะฉะนั้นเขาเลยใช้วิธีการปล่อยปลาค่ะปล่อยปลาไปกินลูกน้ำนั่นเองนะคะในภาชนะที่เราปิดไม่ได้แต่ไม่ใช่นะคะวันนี้ครูบอสบอกว่าคุณแม่ค่ะคุณครูบอกว่าให้เราไปปล่อยปลาในอ่างน้ำค่ะยุงจะได้ไม่มาวางไข่ก็กลับบ้านไปเลยซื้อเจ้าปลาคราฟตัวใหญ่หรือว่าไปช้อนน้องปนินในบ่อคุณแม่เอามาปล่อยในห้องน้ำเลยแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรทำไมไม่ได้ทำไมอ่ะก็ครูบอกให้ปล่อยปลาปล่อยปลานิลปล่อยปลาคราฟปล่อยปลาสวายได้ไหมคะเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมปล่อยไม่ได้เอ้าเขาไม่ใช่ปลาหรอคะถูกต้องเพราะเจ้าน้องปลาเหล่านั้นเนี่ยตัวเขาทำไมเขาใหญ่เกินไปรวมถึงเนี่ยด้วยขนาดของเขานะคะรวมไปถึงเนี่ยเวลาเขาขนาดใหญ่นะมูลของเขาเนี่ยก็จะทำไมก็ใหญ่ก็เยอะด้วยนะคะก็จะทำให้น้ำที่เราเอามาใช้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเ

ไม่สะอาดหรือสกปรกนั่นเองเสร็จแล้วเราควรเอาปลาอะไรไปปล่อยคะปลากาดปลาหางนกยูงปลาทองคูบาก็ว่าใหญ่ไปปลาทองคูบาก็ว่าใหญ่ไปปลาตัวเล็กๆอ่ะลูกตัวเล็กๆนะคะปลากาดปลาซิวปลาตัวเล็กๆนะคะก็พอแล้วนะคะแล้วอย่าลืมที่จะระมัดระวังวันนี้เข้าห้องน้ำไปเตรียมพร้อมแล้วเราจะไปอาบน้ำทีนี้ก็ลืมไงว่าโอ้มาปล่อยปลาไว้นะคะตักน้ำอาบด้วยความสะใจเรียบร้อยน้องปลาไปไหนแล้วลงท่อไปเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายนะคะอย่าลืมด้วยว่าเราปล่อยปลาไว้กินลูกน้ำนะเวลาอาบก็ระวังน้องนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะตักน้องลงท่อไปหมดนะคะปล่อยไว้4ตัวเหลือ1ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเราควรระมัดระวังนิดนึงนะคะต่อมาปรับเราจะปรับอะไรปิดแล้วปล่อยแล้วเปลี่ยนแล้วปรับสิ่งแวดล้อมค่ะปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายอาจจะเป็นการจัดบ้านนะคะสม่ำเสมอให้บ้านของเราสะอาดไม่มีแหล่งที่มืดๆนะคะหรือว่านอกบ้านรอบบ้านเนี่ยอาจจะมีภาชนะที่แตกหักแตกร้าวนะคะจนทำให้น้ำมาขังได้อาจจะเป็นยางรถยนต์เก่าเป็นภาชนะต่างๆที่แตกหรือว่าหงายฝาไว้ทำให้น้ำเนี่ยไปขังโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะคะหรือในบ้านถ้ามีแหล่งที่เป็นข้าวของที่กองรกๆไว้เนี่ยนักเรียนคะเคยไปนั่งอยู่บริเวณที่มืดๆไหมส่วนใหญ่จะโดนอะไรคะยุงกัดเพราะยุงก็จะอยู่ตามที่มืดๆเหมือนกันใช่แล้วการที่เราจัดบ้านเนี่ยให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเจ้ายุงเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากยุงได้ง่ายมากขึ้นนะคะและสุดท้ายของปอปาและก็คือปฏิบัติเราเคยเรียนรู้มาแล้วว่าวงจรชีวิตของยุงเนี่ยนานไหมคะไม่นานนะคะเจ้ายุงนี่อยู่เป็นปีไหมคะไม่โดยเฉพาะระยะเวลาแค่จากการที่เขาฟักไข่เนี่ยนะคะจากไข่กลายเป็นลูกน้ำเนี่ยก็ไม่นานเลยกว่าเขาจะมาเป็นยุงเนี่ยไม่กี่วันฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเป็นประจำคือการปฏิบัติค่ะปฏิบัติการกำจัดนะคะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะทุกๆ7วันนะคะปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันไม่ว่าจะเป็นที่เราปรับเปลี่ยนนะคะปล่อยนะคะการทำต่างๆปิดฝาการเทน้ำอะไรแบบนี้เราทำเป็นประจำทุก7วันก็จะทำให้ไม่พบกับแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเองหรือโดยเฉพาะให้เจ้ายุงเนี่ยเขาไปวางไข่ไว้แล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะก็สามารถกำจัดได้ทันเวลานั่นเองและสุดท้ายนั่นก็คือขอไข่แล้วค่ะ1ขอของเรานั่นก็คือการขัดนะขัดภาชนะที่ใส่น้ำเป็นประจำจากที่เพื่อนบอกว่าถ้าเราเทเสร็จแล้วเราก็ควรขัดด้วยถูกต้องแล้วล่ะค่ะเมื่อก่อนครูบาก็เข้าใจว่าเอ้าก็เทแล้วคว่ำแล้วก็จบมีนักวิชาการนะคะเขาออกมาบอกว่าถ้าหากยุงไปวางไข่แล้วนักเรียนเคยสังเกตไหมคะถังน้ำถ้าเราใส่น้ำไว้นานๆขอบถังเขาจะเป็นยังไงเขาจะลื่นๆใช่ไหมแล้วเขาจะมีเป็นแบบว่าสิ่งสกปรกเกาะอยู่ใช่ไหมนั่นแหละถ้าเจ้ายุงเนี่ยเขาไปวางไข่แล้วไข่เขาไปติดอยู่ตามขอบถังนะคะเราเทน้ำไปแล้วทีนี้เราก็วางไว้เหมือนเดิมเราไม่ได้กลับไปดูน้ำเกิดขังขึ้นมาอีกจนถึงบริเวณที่ยุงวางไข่ไว้ไข่นั้นก็สามารถฟักได้ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือหลังจากที่เราเทน้ำทิ้งแล้วเราก็ควรขัดให้สะอาดด้วยนะคะก็จะทำให้เราสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าวิธีการป้องกันตัวเองจะทำอย่างไรนะคะการติดต่อของโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าหากติดโรคนี้แล้วมีอาการอย่างไรเพื่อที่จะระมัดระวังดูแลตนเองและคนรอบข้างได้เดี๋ยววันนี้เรามาทำกิจกรรมกันค่ะโดยกิจกรรมนะคะในใบงานที่3เรื่องไข้เลือดออกนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามที่กำหนดให้จากครั้งแรกเนี่ยถ้ามีดาวแค่5ดวงเด็กๆให้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับใดตอนนั้นเด็กๆยังไม่ได้เรียนรู้ว่าโรคนี้มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นแล้วหลังจากวันนี้เด็กๆเรียนรู้แล้วนะคะเราจะมาดูว่าเด็กๆจะสามารถให้เนี่ยความรุนแรงของโรคเนี่ยกี่ดาวนะคะจากน้อยไปมากเด็กๆสามารถระบายสีได้เลยนะคะและ2หากนักเรียนติดโรคไข้เลือดออกแล้วนัก

ดูแลตนเองเบื้องต้นอย่างไรนะคะและ3นักเรียนจะปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไรนะคะให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมด3ข้อนี้นะคะโดยรบกวนคุณครูปลายทางนะคะอธิบายขั้นตอนการทำงานอีกครั้งหนึ่งและให้คำแนะนำควบคุมนักเรียนนะคะตลอดการทำกิจกรรมด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปบทเรียนพร้อมกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางทำใบแกนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องโรคอะไรไปคะเด็กๆไข้เลือดออกนะคะนักเรียนเคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรือไม่คะไหนในห้องเรามีใครเคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมีไหมคะมีไหมคะมีหลายคนเลยนะคะครูวัดขอให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันบอกเล่าประสบการณ์หรือความทรงจำในครั้งนั้นที่เด็กๆป่วยจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนจำได้ไหมคะไหนขอหนึ่งคนใครดีพอจะจำได้ไหมว่าตอนนั้นเราป่วยเนี่ยเรามีอาการยังไงบ้างทำยังไงเนี่ยเชิญไหนใครจำได้ขอตัวแทนหนึ่งคนใครดีเชิญค่ะตอนนั้นป่วยนานยังคะ
1: นานแล้วค่ะ
0: จำได้ไหมตอนประมาณปอะไร
1: ตอนป.1 ป.2 ค่ะ
0: ป.1 ป.2 โอ้โหนานพอสมควรเลยแล้วพอจะจำได้ไหมถึงแม้จะระยะเวลาผ่านมานานแล้วตอนนั้นป่วยเนี่ยเรามีอาการยังไงบ้าง
1: อาเจียนค่ะ
0: อาเจียนเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ปวดหัวค่ะ
0: ปวดหัวตอนนั้นนี่รักษาอยู่ที่บ้านหรือไปนอนโรงพยาบาลคะ
1: นอนโรงพยาบาลค่ะ
0: นอนโรงพยาบาลเลยจำได้ไหมตอนนั้นเรานอนโรงพยาบาลนานไหมคะ
1: นานค่ะ
0: นานด้วยนะคะแปลว่าเนี่ยค่อนข้างมีอาการที่รุนแรงนะคะแล้วตอนนั้นอาจจะด้วยตอนนั้นเรายังเด็กเนาะคนที่ดูแลเราก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเด็กๆคะเราที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยว่าโรคไข้เลือดออกนี่อันตรายไหมคะอันตรายนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากมีอาการที่น่าสงสัยนะคะถือว่าเราเนี่ยสังเกตตัวเองว่าในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ไปในแหล่งที่มียุงชุกชุมถูกยุงกัดและอาการก็คล้ายคลึงกับที่เราได้เรียนไปเลยอาจจะเป็นไข้เลือดออกได้ก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วคุณหมอเนี่ยจะได้ดูแลเราและแนะนำวิธีดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะแล้วหลังจากเราเรียนไปในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของโรคไข้เลือดออกไปแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะดูแลตนเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกคะไหนขอตัวแทนตอบครูบอสสักหนึ่งคนวันนี้เรียนไปแล้วเราจะทำยังไงให้เราห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกดีคนไหนดีใครดีขอตัวแทนหนึ่งคนเร็วเชิญค่ะทำยังไงดีคะเราจะทำยังไงให้เราห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกคะ
2: ปฏิบัติตามกฎ5ป1ขอครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยสิ่งที่ดีที่สุดของการเรียนรู้ก็คือนำสิ่งที่เราเรียนรู้ไปใช้นะคะนักเรียนฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราเรียนรู้ไปในห้องแต่เราไม่นำกลับไปใช้ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์แต่การที่เราเรียนรู้แล้วเรานำกลับไปใช้ด้วยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานั่นเองฉะนั้นอย่าลืมนะคะวันนี้เราเรียนไปแล้วป.1 ขออย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติเป็นประจำนะคะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าค่ะสิ่งที่เราจะกลับมาเรียนกันนั่นก็คือเรื่องของลมพิษได้เรียนรู้จักโรคลมพิษไหมคะโรคลมพิษเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวเราเลยนะคะแต่นี้จะไม่ได้อยู่ในเรื่องของโรคที่ติดต่อกันแล้วแต่เป็นอาการที่เราจะเกิดขึ้นได้บางคนเนี่ยจู่ๆก็เกิดขึ้นได้เองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าว่ามีลักษณะอาการอย่างไรได้บ้างและจะดูแลตนเองยังไงนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมานะคะก็เป็นใบงานที่4ค่ะเรื่องโรคลมพิษสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูบอสนะคะและเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตัวนี้เป็นต้นไป

0: รียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูแนนทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยค่ะในวันนี้ค่ะมาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่6ก็คือเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของภาคเรียนที่2นั่นเองนะคะเราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของอาณาจักรกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับพัฒนาการรวมทั้งการก่อตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีนั้นก่อตั้งอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะรวมถึงพัฒนาการความเจริญในด้านต่างๆด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการก่อตั้งกำเนิดอาณาจักรธนบุรีกันก่อนว่าการที่จะก่อตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีนั้นมีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงต้องเป็นกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเรียนรู้ค่ะซึ่งหลังจากที่เราได้ร่วมกันเรียนรู้แล้วเด็กๆก็จะสามารถอธิบายความเป็นมาของการก่อตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีได้ถูกต้องและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการสถาปนากรุงธนบุรีนี้ขึ้นมาได้นั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนั้นเราอยู่ในยุคสมัยของอาณาจักรอะไรลูกหรือยุคสมัยของกรุงอะไรเอ่ยรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะซึ่งกรุงธนบุรีก็จะกรุงรัตนโกสินทร์จะต่อจากกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความเป็นมากันก่อนซึ่งเด็กๆคะทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันคะเพราะอะไรเด็กๆปลายทางทราบไหมคะทำไมเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผ่านมาแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรียนรู้ไปเพื่ออะไรลูกกลุ่มที่กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะลองช่วยบอกหน่อยสิคะว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร
2: ์ทำให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ครับ
1: ทำให้รู้ถึงประวัติศาสตร์รู้แล้วเกิดประโยชน์ลูกเกิดประโยชน์อย่างไรเด็กๆทราบไหมคะขอบคุณมากค่ะในใครตอบได้อีกการที่เราเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรียนรู้ประวัติต่างๆของประเทศไทยเรามีกี่พระมหากษัตริย์มีกี่ราชธานีเรียนไปเพื่ออะไรอย่างเรามีพื้นฐานทางครอบครัวประวัติครอบครัวหรือพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันและการที่เรานะคะเป็นหนึ่งในคนไทยเราก็ควรเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์จุดต้นกำเนิดของประเทศไทยนั่นเองนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรและในช่วงยุคสมัยนั้นๆนะคะมีการพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างไรบ้างมีการแย่งชิงหรือในเรื่องของความเจริญอย่างไรบ้างเพื่อให้เราได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นต่อไปในราชธานีของไทยเรามีกี่ราชธานีคะมีกี่ราชธานีลูก4ราชธานีราชธานีแห่งแรกของไทยเราคือที่ไหนลูกอาณาจักรนะคะสุโขทัยเป็นอาณาจักร

0: แรกของไทยเรานั่นเองนะคะใครเป็นผู้ก่อตั้งเอ่ยจำได้ไหมลูกเรียนมาแล้วใช่ไหมเอ่ยอาณาจักรสุโขทัยเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วหรือยังคะเรียนรู้มาแล้วหรือยังเอ่ยอาณาจักรสุโขทัยนะคะมีผู้สถาปนาสถาปนาคืออะไรการก่อตั้งราชธานีขึ้นมานั่นก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นั่นเองนะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งราชธานีสุโขทัยขึ้นมานะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากกรุงสุโขทัยล่มสลายนะคะหมดอำนาจลงแล้วต่อด้วยราชธานีที่มีชื่อว่าอะไรถูกต้องค่ะนั่นก็คือต่อมาค่ะราชธานีแห่งที่สองของเราก็คือกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยานี้นะคะเสียกรุงตั้ง2รอบใช่ไหมลูกเสียกรุงให้กับพม่าตั้ง2รอบรอบที่2นี้สาหัสมากไหมลูกสาหัสมากจนกรุงแตกล่มสลายไปจนนำมาสู่กรุงอะไรเอ่ยกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะก็จะต่อด้วยกรุงธนบุรีซึ่งกรุงธนบุรีนี้มีอำนาจอยู่เพียงระยะสั้นๆกี่ปีลูกเก่งมากนั่นก็คือ15ปีด้วยกันแต่กรุงสุโขทัยกรุงอยุธยากรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์เยอะไหมลูกเยอะจนเราจำพระนามของแต่พระมหากษัตริย์ต่างๆนั้นไม่ได้เลยเพราะมีอยู่หลายพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ใช่ไหมคะแต่กรุงธนบุรีมีกี่พระองค์ลูกมี1พระองค์เท่านั้นในการปกครองกรุงธนบุรีในระยะเวลา15ปีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ว่าการสถาปนากรุงธนบุรีมีปัจจัยอะไรบ้างนั่นเองนะคะที่มีการก่อตั้งกรุงธนบุรีขึ้นหลังจากนั้นค่ะหลังจาก15ปีผ่านไปหมดสิ้นอำนาจของกรุงธนบุรีแล้วต่อด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์นี้นะคะใครเป็นผู้ก่อตั้งลูกใครเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะตอบเลยลูกแม่นะคะตอบเลยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ของเรา
1: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับ
0: เก่งมากค่ะถูกต้องนั่นเองนะคะก็คือรัชกาลที่1นั่นเองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือราชวงศ์จักรีใช่ไหมคะซึ่งจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นกี่พระองค์ลูก10พระองค์แล้วนั่นเองนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะก็เป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมานั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณแนนก็จะมีวีดีทัศน์ให้เด็กๆได้ร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งอาณาจักรกรุงธนบุรีขึ้นมาว่าก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงต้องเปลี่ยนผ่านมาเป็นกรุงธนบุรีนะคะจากอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาที่มีความยิ่งใหญ่มีอาณาเขตที่กว้างขวางมากทำไมถึงเปลี่ยนผ่านมายังกรุงธนบุรีซึ่งมีใครเป็นผู้สถาปนานะคะกรุงธนบุรีเก่งมากค่ะลูกนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองเดี๋ยวครูแนนมีวิดีทัศน์นะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้เด็กๆลองดูค่ะว่าในเรื่องนั้นนะคะก่อนที่จะมาเป็นกรุงธนบุรีนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรียงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่ทุกคนทุ
2: กคนสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
0: ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
1: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
0: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่าน ถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: ุณเอ็นก็ขอขอบคุณสื่อดีๆนะคะจากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยนั่นเองนะคะซึ่งจากเมื่อสักครู่นั้นนะคะวิดิทัศน์ให้แนวคิดอะไรกับเราบ้างคะลูกให้ความรู้อะไรกับเราบ้างมีการย้อนอดีตไปยังสมัยกรุงธนบุรีใช่ไหมคะเด็กน้อย2คนย้อนไปเจออะไรลูกไปเจอทหารกำลังทำอะไรคะกำลังทุบหม้อข้าวหม้อแกงการทุบหม้อข้าวหม้อแกงนี้ทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกเด็กๆปลายทางคะลองช่วยกันตอบหน่อยนะคะว่าการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ทหารนะคะได้ทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งหมดเลยก่อนที่จะออกไปสู้รบเพื่อขับไล่พม่าทำไปเพื่ออะไรคะเขาเรียกว่าเป็นกลอุบายให้อะไรลูกให้อะไรนะให้ฮึกเหิมใช่ไหมลูกเหมือนกับว่าถ้ายอมอดข้าวและยอมอดข้าวจนตายจนเสียชีวิตไปเลยยังดีกว่าเราไปสู้รบแล้วปราชัยกลับคืนมาก็คือการแพ้กลับมาใช่ไหมคะดังนั้นแล้วทำให้ทหารนั้นฮึกเหิมและมีกำลังใจกำลังกายที่จะออกไปสู้รบขับไล่พม่านั่นเองนะคะทำไมเราถึงต้องขับไล่พม่าออกไปเพราะอะไรคะในช่วงนั้นเพราะอะไรคะเกิดสงครามทางทัพพม่านะคะได้มาล้อมกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นนะคะล้อมกรุงศรีอยุธยาซึ่งล้อมแค่วัน2วันไหมคะลูกไม่ในสมัยนั้นนะคะเขาไม่ได้ล้อมแค่วัน2วันแล้วก็ตีกรุงศรีอยุธยาได้ซึ่งการที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2นะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกถ้าเป็นภายในก็คือในกรุงศรีอยุธยาเองนะคะมีกำลังพลไพร่พลต่างๆรวมทั้งเศรษฐกิจเริ่มอ่อนตัวลงหรืออ่อนกำลังลงนั่นเองนะคะอ่อนแอลงไปบ้างแล้วและที่สำคัญกำลังภายนอกนะคะก็คือปัจจัยภายนอกทางพม่าได้มีการตั้งป้อมหรือเหมือนกับตั้งประจำการเพื่อหาแนวทางหรือยุทธวิธีต่างๆหาอาวุธเพื่อมาเอาชนะเราได้นะคะในอยุธยานั้นมีป้อมปราการกำแพงที่แข็งแรงมากใช่ไหมคะมีการสร้างกำแพงที่แข็งแรงมากแต่ทีนี้ด้วยพม่าก็จะหาอาวุธปืนใหญ่มายิงแต่กำแพงเมืองก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมีการขุดอุโมงค์พม่าก็จะมีการขุดอุโมงค์ลอดเข้าไปแล้วก็ทำการเผาขุดอุโมงค์เข้าไปตรงบรรจบกับอะไรกำแพงเมืองตรงชั้นล่างซึ่งสร้างด้วยไม้ดังนั้นเขาก็เผาเลยค่ะเผาตรงกำแพงเมืองด้านล่างดังนั้นจึงทำให้กำแพงเมืองที่แข็งแรงนั้นทรุดลงแล้วก็เผาไหม้กำแพงจนสามารถเข้าไปยังในตัวกรุงศรีอยุธยาได้แล้วก็ทำให้กรุงศรีอยุธยาแตกนั่นเองนะคะถ้าการที่กรุงศรีอยุธยาแตกก็มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในและที่สำคัญปราการธรรมชาติของกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบและมีน้ำท่วมทุกปีทางทัพพม่าก็มีการหาวิธีล่ะเอาพวกอาวุธหรืออะไรต่างๆไปขนไว้ที่พื้นที่สูงๆมีการสร้างแพพร้อมเตรียมรับในช่วงที่น้ำท่วมนั่นเองนะคะนี่ก็คือปัจจัยภายนอกที่กองทัพพม่านั้นมีการหายุทธวิธีวิธีการต่างๆเพื่อจะมาตีเอากรุงศรีอยุธยานะคะจนในที่สุดในปีพ.ศ. 2310จำได้ไหมคะลูกกรุงศรีอยุธยาก็แตกล่มสลายไปนั่นเองนะคะถูกทำลายในคืนนั้นเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ต่างๆเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาแตกมีการเผาไหม้กรุงศรีนะคะวอดวายหมดทั้งสิ้นนะคะต่อมาค่ะการที่กรุงศรีอยุธยานะคะแตกแล้วพื้นที่มีความกว้างขวางมากๆเด็กๆดูพื้นที่กรุงศรีอยุธยานะคะล้อมด้วยแม่น้ำคูคลองต่างๆเยอะมากเลยนะคะแม่น้ำกรุงศรีอยุธยา นะคะมีทั้งแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันนะคะก็จะเป็นปราการธรรมชาติที่สำคัญที่ยากต่อการที่กองทัพของข้าศึกนั้นจะเข้ามาลุกลามและมาล่มสลายได้นะคะก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ของกรุงศรีอยุธยากว้างขวางไหมคะลูกกว้างขวางมากนะคะมีการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำสามสายนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีเข้าด้วยกันเป็นพื้นที่ในการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะคะขนถ่ายสินค้ามาค้าขายกันนั่นเองนะคะจึงทำให้กรุงศรีอยุธยานั้นรุ่งเรืองในช่วงยุคนั้นและก็จนถึงกองทัพพม่าได้มาตีกรุงแตกนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆของกรุงศรีอยุธยานะคะเด็กๆดูมีแม่น้ำนะคะแม่น้ำทั้ง3สายไหลผ่านแล้วก็มาบรรจบกันนะคะมีการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำ3สายด้วยนะคะเด็กๆดูจากแผนที่คิดว่ากรุงศรีอยุธยากว้างขวางมากไหมลูกกว้างขวางมากไหมคะดังนั้นแล้วนะคะหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกล่มสลายไปเผาไหม้วอดวายทั้งเมืองดังนั้นแล้วการที่เราจะตั้งเมืองราชธานีขึ้นใหม่โดยอยู่ที่เดิมนักเรียนคิดว่าต้องบูรณะอย่างมากไหมคะมากไหมมากต้องใช้เงินและกำลังพลในการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ค่อนข้างลำบากไหมลูกลำบากเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินหรือเพราะอะไรลูกคุณแอนขอให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะลูกทำไมเด็กๆลองคิดก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะให้ร่วมกันคิดอยู่ทำไมนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเราเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินเราก็สร้างเมืองอยู่ตรงกรุงศรีอยุธยาตรงที่เดิมเลยแต่พระเจ้าตากสินไม่สร้างเพราะอะไรลูก
1: กำลังพลไม่เพียงพอครับ
0: กำลังพลไม่เพียงพอนี่คือเป็นปัจจัยหนึ่งนั่นเองนะคะที่กรุงธนบุรีไม่ได้ตั้งอยู่ตรงพื้นที่ของกรุงศรีอยุธยากำลังพลไม่เพียงพอและอีกอะไรอีกลูกอะไรอีกหนูคิดว่าพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้ถ้าเราจะตั้งราชธานีแห่งใหม่ขึ้นโดยใช้พื้นที่ตรงนี้วัดพื้นที่ต่างๆถูกเผาไหม้หมดต้องใช้อะไรอีกลูกใช้อะไรอีกคะลูกตอบอีกหนึ่งรอบค่ะเราต้องใช้อะไรอีกนอกจากกำลังพล
1: ทรัพยากรครับ
0: เก่งมากเลยค่ะลูกเราต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากๆทั้งเงินทั้งทรัพยากรต่างๆใช่ไหมคะก็จะใช้เยอะมากเลยนั่นเองนะคะตรงพื้นที่กว้างขวางมากแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรใช้กำลังพลอย่างมากดังนั้นแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยสถาปนากรุงธนบุรีโดยย้ายไปที่ใหม่นั่นเองเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรีในระยะเวลาประมาณ15ปีนั่นเองได้คิดว่าน้อยหรือมากน้อยแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหราชก็มีการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญและก็เป็นผู้ที่กอบกู้เมืองขึ้นมาถ้าในช่วงยุคสมัยนั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหราชไม่กอบกู้เมืองกลับมาอาจจะมีกรุงรัตนโกสินทร์ไหมลูกอาจจะมีเมืองกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นมาไหมคะก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ถือว่าพระเจ้าตากสินถือเป็นบุคคลสำคัญอย่างอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่กอบกู้เมืองจนทำให้เรามีแผ่นดินอาศัยอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุณแอนก็จะมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนั่นเองให้เด็กๆได้ร่วมกันพิจารณานะคะว่ามีปัจจัยอะไรเด็กๆจะต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัจจัยที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่นั่นเองนะคะทำไมพระเจ้าตากสินถึงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นโดยคุณแนนจะมีแผนที่นะคะแผนที่ตรงด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นแผนที่แสดงบริเวณต่างๆบริเวณพระนครศรีอยุธยาก็คือกรุงศรีอยุธยาเก่านั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะด้านขวามือของนักเรียนเป็นแผนที่กรุงธนบุรีเด็กๆลองช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าเพราะปัจจัยใดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงย้ายเมืองมาอยู่กรุงธนบุรีซึ่งอยู่คนละฝั่งเลยทำไมไม่ตั้งเมืองใหม่ที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์ช่วยกันนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกนักเรียนปลายทางสามารถดูแผนที่และร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการก่อกำเนิดกรุงธนบุรีขึ้นมานั่นเองนะคะร่วมกันคิดและร่วมกันพูดคุยได้เลยนะคะส่วนในเด็กต้นทางของเราค่ะคุณแอนก็มีการแจกแผนที่ทั้งสองแผนที่นี้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วให้แต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์และพูดคุยกันถึงปัจจัยในการก่อกำเนิดกรุงธนบุรีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ังจากที่คุณแอนได้ให้เด็กๆร่วมกันคิดนะคะจากการไปให้คำแนะนำแต่ละกลุ่มนั้นได้ข้อคิดและแนวคิดที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะคะเราจะมาดูค่ะคุณแอนขอให้กลุ่มที่5ค่ะตัวแทนของกลุ่มที่5นะคะลองช่วยวิเคราะห์หน่อยสิคะว่าทำไมพระเจ้าตากสินถึงเลือกย้ายราชธานีกรุงธนบุรีนี้มาจัดตั้งในที่ที่ใหม่คะเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีแม่น้ำล้อมรอบทำเกษตรได้ตลอดปีค่ะ
0: คือแม่น้ำอะไรลูก
1: แม่น้ำเจ้าพยาค่ะ
0: มีแม่น้ำเจ้าพยาทำการเกษตรได้อะไรอีกคะ
1: ค้าขายได้ง่ายค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับทะเลเลย
0: เก่งมากนั่นเองนะคะสามารถค้าขายกับต่างประเทศได้ง่ายใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะลูกเชิญเลยมีปัจจัยอะไรอีกคะทำไมพระเจ้าตากสินถึงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม
2: ่สามารถป้องกันศัตรูได้ครับ
0: คืออะไรลูกมีป้องกันศัตรูด้วยคืออะไรลูก
2: มีป้อมวิชัยประสิทธิ์ครับ
0: เยี่ยมมากป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแล้วอะไรอีกลูกมีอะไรอีก
2: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วเยี่ยมมากค่ะซึ่งจาก2กลุ่มนะคะกลุ่มที่5และกลุ่มที่3บอกนั่นก็คือมีแม่น้ำที่สำคัญเลยเด็กๆเคยสังเกตไหมคะตั้งแต่ที่เราเรียนมาอารยธรรมจีนอินเดียจนถึงกรุงธนบุรีนี้สิ่งสำคัญเวลาที่จะไปตั้งราชอาณาจักรหรืออาณาจักรแห่งใหม่เขาต้องดูอะไรเขาดูอะไรลูกเขาจะต้องดูที่ทำการเกษตรด้วยมีแม่น้ำมีแหล่งน้ำไหมเพราะสำคัญไหมลูกสำคัญดังนั้นกรุงธนบุรีนะคะจะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยลูกกรุงธนบุรีอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะมีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่านปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีคลองเล็กคลองน้อยต่างๆเยอะแยะมากมายเหมาะแก่การทำการเกษตรใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญมีอะไรมีป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะแล้วก็มีตรงป้อมวิชัยเยตนะคะอยู่ตรงนี้เลยมีป้อมที่สร้างไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละหัวข้อหนึ่งก็คือตั้งอยู่น้ำลึกใกล้ทะเลอย่างที่กลุ่มที่5ได้บอกไปนั่นเองนะคะตั้งอยู่ใกล้ทะเลดังนั้นแล้วเวลาที่ข้าศึกมาถ้ามาทางด้านทางบกแต่ไม่มีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งมากพอจะสู้ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะหรือถ้าสมมุติว่ากำลังเราไม่เพียงพอต่อการสู้รบข้าศึกที่มาทางบกทางทะเลนะคะเราก็สามารถล่องเรือย้ายข้ามฝั่งไปยังจันทบุรีได้นี่ก็คือเป็นประการธรรมชาติที่สำคัญนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมีป้อมประการสำคัญอย่างที่กลุ่มที่3บอกก็คือมีป้อมวิชัยประสิทธิ์และอีกอย่างหนึ่งก็คือป้อมบางกอกนั่นเองนะคะก็คือป้อมวิชัยเยนอยู่ตรงฝั่งนี้เลยนะคะป้อมประการนี้สำคัญไหมลูกสำคัญทั้งทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ป้องกันข้าศึกได้ใช่ไหมคะซึ่งในอดีตนั้นป้อมทั้งสองป้อมนี้สร้างขึ้นในช่วงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองนะคะสร้างขึ้นมาแสดงว่ากรุงธนบุรีนี้สร้างขึ้นมาใหม่ๆไหมคะสร้างขึ้นมาใหม่ไหมเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพียงแค่เรามาบูรณะวัดวาอารามต่างๆหรือชุมชนต่างๆเพียงแค่เท่านั้นนะคะแล้วก็มีป้อมปราการที่สำคัญที่จะสามารถป้องกันข้าศึกได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะปัจจัยที่3ก็คือตั้งอยู่บนเกาะและเป็นเส้นทางปิดปากน้ำในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะกอบกู้ขับไล่พม่าออกไปได้แล้วมีชุมนุมต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นในไทยของเรานะคะไม่ว่าจะชุมนุมทางเจ้าพระยาพิษณุโลกหรือนครศรีธรรมราชชุมนุมต่างๆเหล่านี้ก็มีการแย่งชิงอำนาจกันอยู่เนืองๆนั่นเองดังนั้นพระเจ้าตากสินก็คือไปสู้รบนะคะปราบปรามจนสำเร็จแล้วก็ย้ายมาตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั่นเองนะคะและตั้งอยู่บนเกาะปิดเส้นทางปากน้ำทางตอนเหนือนะคะก็จะมีปิดทางการที่คล้ายๆกับว่าเป็นเส้นทางปิดถ้าทางตอนเหนือชุมนุมทางตอนเหนือ จะมาค้าขายกับต่างประเทศเพื่อซื้ออาวุธต่างๆเพื่อมาสู้รบหรือชิงอำนาจจากกรุงธนบุรีนะคะก็ต้องผ่านอะไรต้องผ่านกรุงธนบุรีก่อนไหมลูกต้องผ่านกรุงธนบุรีก่อนเพราะว่ากรุงธนบุรีปิดปากทางน้ำเลยนะคะตั้งอยู่ตรงนั้นเลยเป็นป้อมปราการที่สำคัญมากๆต่อไปค่ะเป็นเมืองเก่าดินดีมีคลองหลายสายอย่างที่คุณแอนบอกว่ากรุงธนบุรีไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ๆไม่ได้เป็นเมืองใหม่แต่เป็นเมืองเก่าที่มีชุมชนอยู่แล้วมีวัดวาอารามอยู่แล้วดังนั้นง่ายต่อการที่จะมาบูรณะและสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะคะจึงเป็นเหตุปัจจัยทำให้อะไรพระเจ้าตากสินย้ายราชธานีแห่งใหม่มาเป็นกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะมีแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองที่สำคัญมากๆและที่สำคัญค่ะตรงกรุงธนบุรีนั้นอยู่ติดกับทะเลสามารถติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกต่างชาติตะวันตกหรือต่างประเทศได้ง่ายมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบจากกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาจะต้องถ่ายสินค้าเพื่อใส่ลงในเรือลำเล็กแล้วเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาแต่นี่ก็คือกรุงธนบุรีอยู่ใกล้กับทะเลเลยสามารถนำเอาเรือเข้าเทียบท่าได้เลยนั่นเองนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็ได้ย้ายเมืองมาอยู่ที่กรุงธนบุรีถ้าสมมติว่าเราเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินสร้างเมืองอยู่ตรงกรุงศรีอยุธยาสร้างตามกำลังของเรานะคะก็อาจจะข้าศึกนั้นอาจจะเข้ามาบุกรุกได้ง่ายเพราะกำลังไพ่พลพอไหมคะไม่พอกำลังน้อยถ้าข้าศึกเข้ามาประชิดตัวนะคะกำลังพลน้อยแล้วก็สู้รบไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเมืองนั้นพังเสียหายเยอะทรัพยากรก็ไม่มีที่จะมาสร้างใหม่ดังนั้นก็เลยย้ายไปยังเมืองกรุงธนบุรีดีกว่ามีทั้งแม่น้ำมีลำคลองต่างๆเหมาะแก่การเพาะปลูก

ทำการเกษตรค้าขายกับต่างประเทศได้นี่ก็คือเป็นปัจจัยของการก่อกำเนิดอาณาจักรกรุงธนบุรีขึ้นมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานที่1กำเนิดอาณาจักรธนบุรีโดยมีคำถามแค่2ข้อค่ะเด็กๆให้เด็กๆลองตอบคำถามนะคะให้ถูกต้องเกี่ยวกับการกำเนิดอาณาจักรธนบุรีนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะถ้าไม่มีใบงานให้เด็กๆ เขียนโจทย์ลงในสมุดได้เลยนั่นเองนะคะมีเพียงแค่2ข้อเท่านั้นค่ะใบงานที่1ของเรานะคะข้อที่1ระบุปัจจัยที่ส่งผลให้กรุงธนบุรีถือกำเนิดขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างคุณแนนและเด็กๆได้ยกตัวอย่างไปแล้ว2พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สถาปนากรุงธนบุรีง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยและมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันเป็นระยะเวลากี่ปีและมีกี่พระองค์ให้นักเรียนตอบคำถาม2ข้อให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ลงมือทำใบงานได้

เด็กๆคะปัจจัยที่ส่งผลให้กรุงธนบุรีกำเนิดขึ้นนั้นง่ายไหมลูกง่ายมากๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราร่วมกันวิเคราะห์และยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งครูแนนได้เพิ่มเติมไปแล้วนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆไม่จำเป็นต้องตอบเหมือนครูแนนทุกประการก็ได้เด็กๆอาจจะยกตัวอย่างได้นะคะที่แตกต่างแล้วก็มีอีกหลายปัจจัยครูแนนยกตัวอย่างมาแค่กี่ปัจจัย3ปัจจัย1กรุงศรีอยุธยาเสียหายยากแก่การบูรณะจริงไหมจริงไหมคะกรุงศรีอยุธยานั้นแตกสลายล่มไปกรุงถูกเผาไหม้วอดวายไปทั่วเมืองดังนั้นแล้วไพร่พลของพระเจ้าตากสินไม่เพียงพอที่จะมาบูรณะกรุงศรีอยุธยาใหม่ไม่เหมาะที่จะมาดูแลอาณาเขตที่กว้างขวางขนาดนี้รวมทั้งการที่จะมาสร้างวัดใหม่ก็ต้องเสียทรัพยากรอีกมากมายดังนั้นนะคะกรุงศรีอยุธยาจึงไม่เหมาะที่จะเป็นราชธานีต่อไปค่ะ 2. มีแม่น้ำเป็นปราการป้องกันศัตรูคือแม่น้ำอะไรลูกมีแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำที่ผ่ากลางลงมาเลยใช่ไหมคะเพราะว่ากรุงธนบุรีอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยคูคลองใช่ไหมคะถ้าเราดูจากในแผนที่มีคูคลองที่เยอะมากๆเหมาะแก่การทำการเกษตรและนอกจากนั้นก็เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติได้ดีด้วย 3. อยู่ใกล้กับทะเลเหมาะแก่การติดต่อค้าขายในการที่

0: ที่จะเป็นเมืองเราจะต้องมีการติดต่อค้าขายเพื่อทำให้เศรษฐกิจของกรุงธนบุรีนั้นนะคะมีการพัฒนาและเจริญขึ้นเพื่อปากท้องของคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆ นั่นเองนะคะดังนั้นการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญไหมลูกเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นพื้นที่ที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศก็สำคัญเช่นเดียวกันคุณแนนยกตัวอย่างมาเพียงแค่3ปัจจัยส่วนนักเรียนนะคะยังมีอีกหลายปัจจัยเลยที่สามารถยกตัวอย่างมาได้นั่นเองนะคะ 2. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นใครคะพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะมีระยะเวลากี่ปีในการครองราชกี่ปีลูก15ปีและมีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์คะ1พระองค์นะคะรวมระยะเวลา15ปีแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ปกครองอาณาจักรกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นใบงานของเราค่ะซึ่งเด็กนะคะก็ทบทวนกับคุณครูถ้ามีข้อสงสัยอะไรสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะซึ่งการก่อกำเนิดอาณาจักรกรุงธนบุรีนั้นก็มีส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้เรานั้นมีแผ่นดินอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าตากสินมหาราชก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆนะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างคะกลุ่มที่1ค่ะวันนี้กลุ่มที่1ได้เรียนรู้อะไรคะลูก
1: เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาครับ
0: ลูกเกี่ยวข้องกับกรุงศรีอยุธยาว่า
1: โดนพม่าตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกครับ
0: หลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นอีกคะ
1: กรุงธนบุรีครับ
0: กรุงธนบุรีขึ้นมาขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อนตอบไปแล้วว่ากรุงศรีอยุธยาแตกก่อกำเนิดมาเป็นกรุงธนบุรีและเราได้เรียนรู้อะไรอีกคะ
2: และกรุงธนบุรีได้สร้างปัจจัยหลายอย่างมากครับ
0: มีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมลูกป
2: ั
0: จจัยในการก่อกำเนิดกรุงธนบุรีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างเช่น
2: มีดินที่ดีมีป้อมปราการมีความอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำมีการค้าขายที่ง่ายครับเพราะอยู่ติดกับทะเลครับ
0: โอเคค่ะนี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อกำเนิดกรุงธนบุรีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะกลุ่มที่4มีอะไรเพิ่มเติมไหมลูกในวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ก็ได้เรียนรู้อะไรพระมหากษัตริย์กรุงธนบุรีวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
3: พระมหากษัตริย์ของกรุงธนบุรี
0: คือใครคะลูก
3: คือพระเจ้าตากสินมหาราชและปกครองเป็นเวลา15ปีค่ะ
0: เยี่ยมมากๆค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การก่อกำเนิดของอาณาจักรกรุงธนบุรีไปแล้วนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าพระองค์มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาร่วมกันเรียนรู้สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้และเพิ่มเติมนะคะคุณครูปลายทางเพิ่มเติมความรู้ให้เด็กๆได้เลยนะคะวันนี้คุณแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะ
4: น
0: ัก
4: เร
0: ีย
4: นท
0: ั้
4: งหมดความเคารพ
5: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย
5: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
3: รออยู่ข้างในแล้ว
2: ใช่
3: งั้นไปกัน
2: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
4: อ้าว
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
4: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
2: ครับผม
4: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่ไหมแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
3: จริงครับ
4: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย2เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เศียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค์4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
3: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
4: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
3: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
4: ใช่แล้วหลานเอ้ย

0: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกะหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.

0: ตกลงมาก็ตกกลางวางกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองผู้พยาเมงลายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพยาเมงลายบริหารจัดการน้ำไม่เป็นคำว่ากษัตริย์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน้เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตรกษ
1: ั
0: ตริ ย์แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะ
1: ทรง
0: มีความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะฮะพญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตลุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกามคราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห็นไหมล่ะบางเจดีน้ำท่วมขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้าคือเรามองลง
0: นี่แค่นี้จ
1: อยอันนี้เป็นยอดส่วนในแผนที่
0: จอยเด็ดมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดละ
1: เหนื่อย
0: สร้างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์นึงก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ก็ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ก็คือไปเจอมา
0: ไปเจอฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไว้เนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดี
1: ค่ะ
0: ด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ป
0: ิ้งเก่งมากแม่น้ำปิงนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกห้วยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ลือชาครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอคะ
0: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงเนี่ย14ถึง16เมตร
1: โ
0: หเหลือเชื่อมั
1: ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริง
1: มั้ยใช่ใช่คือตอนขับรถไปนี่ไม่รู้สึกจริงๆคือรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้แบบว่าขึ้นสูงมาก
0: นั่นแหละฮะ3พระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลย
1: เพราะ
0: น
1: ี่เ
0: ป็น
1: ดิน
0: แดนป่ามีช้างเป็นล้านเชือกล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได
1: ้
0: ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
1: ัน
0: เยอะมาก
1: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: ผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พืชลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101 2101
0: 2101
1: บุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยานี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: ร้อยกว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราทีวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี
1: ้ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเงี้ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีกัน
1: ใช่ก็เอาของเขามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะเชื่อไหมขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมาก
0: อ๋อเหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อานัตการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพระยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่
0: า
1: ตัวมันกลมๆปมๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดตวัดบ้าง
1: ตวัดหางบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: และอ่านออกไหมเนี่ย
0: อ่านไม่ออก
1: เออ
0: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
1: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
0: ฝักขาม
1: ฝักขามเหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
0: มันกล
1: มปั๊มเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรนี่บางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
0: ธรรมเหรอคะ
1: ทงรอเรือ2ตัวรอหันนะครับ
0: แล้วก็มอม้า
1: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่พระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
0: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านนา
1: ใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคแมร์
0: มอญ
1: ลากภาษาคือมอญคแมร
0: ์มอญคแมร์
1: มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
0: ้
1: คแมร์ก็คือเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
0: ็คล้าย
1: คลับคลาแต่สุดแล้วเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
0: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
1: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบ ก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มิ้นไปพักที่ดาราทีวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
1: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิงกะลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิงกะลาที่มีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
0: ่
1: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละ นะครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
0: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราทีวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
1: อ๋อเข้าใจไอ้การฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพายัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
0: ะ
1: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดินนะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
0: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์ถอดทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยา
0: ม
1: นะครับอย่างนั้นนะล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนาก็ยังมีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
0: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเรานี่อยู่มา500,000ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยโต๊ะตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
1: ดีครับ
0: หิวแล้วถึงที่แล้วและสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ฉงนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซี้ต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปช

0: กรมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรส
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
0: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรายการคลายฉงนด้วยนะคะวันอาทิตย์11โมงตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายฉงนที่

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสน

0: ารเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. This feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ของชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตามพระนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นนะครับ

0: อมพลป.พิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของทุน

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักกับคำถามที่ว่าให้ถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก 2,398 เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีโรงภาษีร้อยชัก3เราก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันอยู
2: ่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอีชเอเชติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น
0: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าศิลป์เศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือศิลป์เศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ

คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุคโรงงานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

0: แล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำก็จะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนสีพาสุรวงศ์สีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้
0: ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
3: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดียทำหลายๆอย่างมีเยอะๆสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสักติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐทมิลนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระขันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของ

0: ท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสัตติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสัตตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีเทพผู้เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ซึ่งหลายๆคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนก็นั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์พอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับอยากหาที่พึ่งผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
1: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยสีลม20หรือว่าตลาดวัดแขกนะครับ
2: ร้อนเลยครับร้อนเลยนะ
1: จ๊ะร้อนเลยมีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้าเนี่ยคนเยอะแยะมากเลยครับ
2: เลือกได้เลยจ้า
3: ตลาดนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
1: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำชุมชนชื่อว่ามัสยิดมีราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยงวัวกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
4: มีมานานแล้วค่ะมีมา 5-60 ปีแล้วค่ะ
1: 5-60 ปี
4: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
4: นั่นน่ะถนนปั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
1: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทําบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
4: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่เนี้ยเจ้าของตลาดก็ยังไม่ขาย
1: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
4: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู่
5: ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

0: นถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะอาคารสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพหุศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่องรอยของอดีตที่ยังมีลมหายใจผ่านการค้าการขายในแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำพอได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้าน DK Bakery ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมาจากคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อสายไหหลำนะครับก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนเขาเรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำอย่างนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารมาตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยลาในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานและรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง 70-80 ปีเนี่ยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: สีลมเนี่ยในเมืองเริ่มแออัด 2,500 เนี่ยแออัดแล้วคลองสีลมเนี่ยถูกถมเลยวัตถุประสงค์หลักเลยนะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว 2,506 อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองละคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาครับเพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างกว่าจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ

าผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับในอดีตคลองสาทรเนี่ยถูกขุดโดยข้าพเจ้าชาวจีนคนหนึ่งที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสวยมตามชื่อของข้าพเจ้าที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสวยมได้พระราชทานชื่อเป็น

0: าธรราชายุคคลองเจ้าสัวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาธรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สามสิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง 10-5 ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตอนเด็กๆ เนี่ยจะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจเวลรี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมเนี่ยมีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถึงถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่ไม่มีรถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
2: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรจากพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
1: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอร์เรียนนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
3: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
4: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเราอ่ะนะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
2: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาไปข้างหน้าควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในประวัติศาสตร์สังคมของเมือง

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้น

0: เมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวคันของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience. I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

0: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะ

0: แบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไทยทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาเอออันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยเขาเรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อม

0: ไม่อะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยนะแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
1: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
1: ้การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับอาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
1: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun ka.
1: Oh, how much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay. Thank
2: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่ลืม
6: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
7: สบายดีเนาะ
6: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
8: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
7: ครับยาย
9: ที่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
10: ้ได้ครับตาม
6: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่น

0: ของประเพณีนี้คือการนำตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามตูมกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มัน

0: ดีขึ้นมันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุงกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตุงกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตามหาขนมไทยขึ้นชื่อซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของที่นี่กัน
1: มาที่นี่ต้องกินขนมอะไรหรอครับ
0: ขนมขึ้นชื่อของที่นี่นะครับมิกกี้เด็กๆทางบ้านทุกคนก็คือขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ๋อชื่อแปลกจังเขาทำมาจากสายบัวแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับขนมสายบัวแดงทำมาจากสายของดอกบัวที่มีสีแดงจึงได้ชื่อว่าขนมสายบัวแดงนั่นเอง อยากรู้วิธีการทำขนมนี้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูวิธีการทำขนมนี้พร้อมกันเลยครับ

0: มคะนอกจากวิถีของชุมชนริมคลองนั้นจะเงียบสงบแล้วนะคะก็ยังมีของดีที่เกิดตามธรรมชาติให้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นกับที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้นี้ค่ะเขามีของดีก็คือวัวแดงค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นถิ่นโบราณหากินยากแต่ว่ายังคงมีสืบทอดและให้ลิ้มรสกันที่ตลาดหัวตะเข้นี่แหละค่ะ
1: อ่อนน้ำกำลังขึ้นบัวในคลองกำลังบานเป็นเวลาเหมาะในการพายเรือเก็บสายบัวแดงวิถีคุ้นตาคนริมคลองชุมชนหัวตะเข้สายบัวเป็นอาหารคู่ถิ่นมานานชาวบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวขาวไปทำอาหารคาวส่วนสายบัวแดงถูกใช้ทำขนมเมนูยอดนิยมที่ทำกินกันตั้งแต่รุ่นทวดก็คือขนมสายบัวแดงเริ่มจากนำสายบัวแดงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำให้เนื้อละเอียดผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บขยำให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนำไปนึ่งจนสุกได้ขนมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากบัวแดงนี่เป็นสูตรขนมที่โกจันรุ่งทิวาสืบทอดจากคุณแม่จดจำทุกกรรมวิธีได้ดีเพราะเป็นหนึ่งในขนมถูกปากที่รับประทานตั้งแต่เด็ก
2: แต่ก่อนนี้มันจะมีบัวเยอะมากมันจะเป็นทุ่งบัวหมดก็จะใช้ทำเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งลองมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีกลิ่นหอมของบัวแล้วก็ความเหนียวเหนียวหนึบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแป้งมันก็ทำคล้ายๆพวกขนมกล้วยนะแต่ถ้าเอาบัวใส่เนี่ยมันจะแบบแป้งมันจะเซตตัวมันจะหนึบเหนียวค่ะมันเป็นที่บัวด้วยค่ะ
3: ใส่บัวขาวคนจะนิยมที่นี่จะไม่ทานใส่บัวแดงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาใช้ใส่บัวแดงในการทำก็เป็นความทรงจำที่เราจำมาตลอดนะคะแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีที่นามีคลองนะมันก็จะมีใส่บัวทั้งบัวขาวบัวแดงนะคะในย่านลาดกระบังรวมถึงบางพลีซึ่งมีบัวเยอะ
1: ชุมชนหัวตะเข้สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังเผยแพร่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
3: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยู่ในอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นขนมที่ทำให้พวกเราได้กินกันอร่อยนะคะมีรสชาติมีอัตลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
2: สมัยนี้บัวแดงมันจะหายากกว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบรกร้างอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทำอาหารทำขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวขาว
1: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทำให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทำขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งบัวอีกครั้ง
4: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
5: อยากกินมากๆเลยครับ
4: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้มีขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
5: ได้เลยครับ
4: ลองไปถามกัน
5: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
6: ไม่มีค่ะมีแค่เหนียวต้องกินย่างค่ะ
5: อ๋อขอบคุณครับ
6: ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าไม่หาสายบัวแดงยากครับ
0: แล้วมีขนมที่คล้ายๆกันไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ครับวันนี้ไม่มีขนมสายบัวแดงขายเลยครับ
1: อ๋องั้นแปลว่าชาวบ้านที่นี่ในวันนี้เขาคงจะเก็บสายบัวของดอกบัวแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขนมสายบัวแดงจะต้องเอาสายบัวของดอกบัวแดงมาทำเท่านั้นเพราะว่าสายบัวของดอกบัวแดงเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวจะเอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
0: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
1: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมสายบัวชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆจึงช่วยกันหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะฉ่ำสายบัวมากเกินไปแล้วเสด็จไว้ให้แห้งส่วนคุณลุงฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาสาวๆจึงพามีดลงคมซอยสายบัวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าวเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากนั้นจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูดไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึงเรียงตัววางกระทงจนเต็มรังผึ้งและดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงชั่งวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ละครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจขยำคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟ

ปล่อยให้ไอน้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานก็ได้การเปิดฝานำมะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าน่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุกผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อยขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบหนึบเมื่อเคี้ยวกัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: ป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าชุมชนนี้มีของที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปเราไปกันเลยครับ

0: กี้เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอส่วนการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรเหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: นี่กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือเปล่า
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเลยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร
1: อมันแตกต่างกันนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนอะครับ
1: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
0: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
1: ครับ
0: ไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
3: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขนมสายบัวแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสายบัวแดง
0: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
3: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
0: ครับอ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมลองดูดึงดู
3: ค่ะ
0: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
3: จะได้แบบนี้
0: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่ลอกแล้วลองสัมผัสดูได้หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
3: ก็ล้างน้ำอีกรอบนึงให้สะอาดค่ะ
0: ครับผม
3: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขลกโขลกจนได้แบบนี้
0: แล้วโขลกใส่ในครกใช้ครกกับสากบี้บดเลย
3: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
0: ครับผม
3: คั้นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
0: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
3: ใช่มันก็จะมี
0: คือจะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
0: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
3: น้ำตาลค่ะ
0: เป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
3: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
0: แป้งมันน้ำตาลมะพร้าว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียวแล้ว
3: ไปใส่นึ่งหรือจะตัดเป็นกระทงใบตองก็ได้หรือจะเป็นถ้วยตะไลก็ได้ไปนึ่งน
0: ึ่
3: งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็ประมาณก็ประมาณ
0: ครับแล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นอกจากนี้เลยลูกนอกไปเลย

ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักการนำเอาดอกไม้หลายชนิดนะครับมาปรุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างกายนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหรือ
0: นี่ไข่ตุ๋นดอกกระจอนค่ะกับยำส้มโอดอกเข็ม
3: ส่วนนี้แกงส้มดอกแคร์ค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี้คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาดังมาเต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากๆนะจ๊ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนนางดังฟ้า

0: ที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: นะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: กินข้าวได้แล้วนะมาเด็กกินนั่นเลยมา
3: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำปรุง

0: ไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ดีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับที่มีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้จะทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและ3ครับก่อให้เกิดการอนุรักษ์คือการสงวนรักษาของเดิมให้ยังมีชีวิตและการพัฒนาคือการนำเอาของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเช

เที่ยวเลี้ยวรถคดเคี้ยวไปตามตรอกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสต์

ที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเพนนินครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: เพื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สุ่มเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมืองนะ

นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานครา ที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

0: กับปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลั้วไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลั้วก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลั้วหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กร่อนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกับปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเนี่ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
2: ๆส
4: าเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือเทคโนแกนดิสนะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดเราเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
1: นครลำปางนครโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
6: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข ้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ธนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บดุปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพอสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตการสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานสร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ

รื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัชดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่หลีเลี่ยงที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่เชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิม
2: อาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้น

มาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

ห็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลากท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกัน

0: มันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างที่แม่ทะที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
1: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
2: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้เนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าศาลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุศาลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะศาลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้แห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนคราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

าพบกับฟุ้งในรายการ That's a Flip Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือน

0: พ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของพื้นที่ความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านอ่าวมัตตบันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยสีเขียวๆสีส้มเนี่ยก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับเรามาดูคลื่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านดามันตอนบนเนี่ย2-3เมตรดามันตอนล่าง1-2เมตรไทยตอนบน1-2เมตรนะครับตรงนี้คลื่นกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งถ้ามีฝนเนี่ยก็อาจจะได้มากกว่า3เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะพื้นที่สีแดงสำหรับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็คือประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมมันค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้พัดฝนเข้ามาตกได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็คลื่นลมทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรง2-3เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยเข้ามากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทราดนะครับที่มีหนักมากได้อยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นทางด้านอีสานบนแล้วก็ด้านตะวันตกสําหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกทางด้านจังหวัดตากกําแพงเพชรแล้วก็ทางด้านตะวันออกพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกที่ติดประเทศลาวพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครบนราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตามทางด้านรับลมนะครับพวกระยองจันตาดนครนายกปราจีนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะฝนโอกาสได้ถึง 70% ส่วนมากทางด้านระนองพังงานะครับเน้นหนักถึงหนักมากนะครับส่วนภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะ

0: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
1: จะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: ก็พอฟังปู่เราแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
1: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
1: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
3: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
2: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
2: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัศดรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
1: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
4: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
2: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนา

ปลายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: หัวเม่นเอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
2: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของประสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ
5: ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ย
5: เฮ้ย
6: เฮ้ย
5: เฮ
4: ้
5: ย
4: เฮ้ย
5: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
4: ฮะเฮ้ย
5: เฮ้ยเ
6: ฮ
5: ้ย
4: ดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
4: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: ัวเม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
4: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อุ้ย
0: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
0: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
0: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
0: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
3: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงามงามงามงามด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
5: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้นทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
7: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
4: ไม่ได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
0: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
0: เอาไปเลย
4: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
0: เฮ้ยหยุดนะ
3: เฮ้ย
0: หน้ากากข้า
3: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกปลาบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
4: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
0: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
5: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
0: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
7: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-101 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E

T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: มาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: มีแต่ก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกจริงๆนะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดหลวงพ่อพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญหลวงพ่อพญานาคบุญหลวงพ่อพญานาคมาโอเคครับวัดของมันขึ้นชื่อละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยนึกที่ข้าคำกันไปที่เป็นหลวงพ่อพญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตุ๊กปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันจะบวงสรวงขึ้นมากับแตงคุ้มแตงข้าขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นชี้มีการบวงสรวงมีการว่ากันแต่ว่ามีการเสื่องการล้ำการทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คยสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วถูกก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเนาะตายบ่ลําน่ะ
0: เฮาเก่าโบราณคือกันนี่ผู้ที่ได้ขึ้นป่าบ่อนบ่จักป่าบ่รู้ครับบ่จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกอ่ะ
2: บ่บ้ําละครับ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
3: คนไปกับบ้าน
4: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่เอามากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่น้อยๆมันใหญ่กินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิเหลียวความโลภเด
5: เป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววัน7-800พันละ
5: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันปีนขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูเลยครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7-8ตัว5ตัว

0: ี่ห้าตัวตวง7-8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
1: คว่ำแหงคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แหงบ่หลายบางปีก็แหงหลายบางปีนี่แหงห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ใครได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเอาไฟเสียงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่อะไรเลยเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันเลย

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหงขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้อยู่ให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเงาลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดีซิ่วสีบอลหมดแล้วมันครอบคุมมาอยู่หรอเหตุลำบากสัมปาบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเหตุเนาะ

บ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำรวจก็รู้ทางใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่คุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลำ

0: ัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายทั้งหมดละการแข่งเลือดสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ละไปนั่งเสียก็บ่ได้ละผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เจ้าคิวเอาไว้ช่วยกินที่ป้าแดงเขาไปไอ้ต้นหัวต้นชาวบ้านกันเพิ่นเนาะเออต้นหัวก็เตรียมปิ้งสบายมากที่สุดแล้วโอ้ยแล้วก็มีน้ำมันกินแล้วก็มีน้ำมันง่ะต้นห้องใหญ่เลย
2: แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: ตอนนั้นเราอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเด้อมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่ง
3: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ําชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
4: งอชุดน้อย
3: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: อาคารตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ติดเพื่อน
1: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรค

0: เก่งในกาติดมึงไหนฆ่ามึงไหนคล้องมึงไหนกันให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้มูลิบการที่ตอนนั้นละอักโวย
1: จัดการเนี่ยคงเป็นหลักเหรียญเลือกกับบ่เหรียญเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะเป็นสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จตั้งสี่มาตลอดเริ่มแรกเราต้องฟักคนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสี่แล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะแถว

0: จริงผมก็ออกมาจากบ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ย

เดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย

0: มเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ร้าวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกลัวจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าเพราะผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกลับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัว

คนที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้

0: ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลพี่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มันหกโมงมงกว่าและหกโมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตีหกกว่ากว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองเหลืองหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมติด8แต่ประมาณติด7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: มาจอดแล้วนะคะน้ําตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดักโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊ามันเข้าเป็นฝูงเนาะ

0: เอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะมีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบนอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
1: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
2: ทำไตปลาได้ค่ะ
1: ได้เนาะ
2: เอาไปทำไตปลาได
1: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
2: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
1: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
2: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
2: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
1: นี่แหละ
2: มันขึ้นเป็นฤดู
1: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
1: อย
0: ่
1: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
2: ไม่ต้องก็ได้
1: ไม่ต้องเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
2: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
1: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
2: ใช่
1: พอได้ปลามาก็ทุบใส่ไว้เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
2: แบบให้
1: ๆง่าย
2: ๆใช
1: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
2: บุก
1: แตกๆเนาะบุกพอแตก
2: บุกพอแตกก็ตามเลย
1: น้ำมันก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
2: เฮ้ยมันจะเดือด
1: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะพอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
2: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
2: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
2: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
2: ใช่ค่ะมะขาม
1: ไม่ค่อยเปรี้ยวไหม
2: ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
2: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
2: เปรี้ยวเป็นเค
1: ็
2: ม
1: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
2: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
2: ปลาทูสดสด
1: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
2: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
2: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
2: หอม
1: หอมมาก
2: หอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลา

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีกรุกคลิกหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: จ้ากรุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: ยนะคะ
1: มาจะพูด
2: ไม่ชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: มันสดแล้วเนาะ
3: มันหวานในเนื้อ
2: ใช่ค่ะ

0: อันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
1: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
1: เผ็ดมาก
2: เซ็ตไหมอ่ะเซ็ตไหมอ่ะโอ้ต้องเซ็ตเน
0: า
2: ะ
0: โอ้โหดีเลยมั้ย
2: กับเซ็ตอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆป่ะอมรินทร์ทีวี

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่า

0: ้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U AT I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W Eแปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดด

0: ตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ย

0: ให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weed w e e d weed แปลว่าวัชพืช pest p e s t pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรินทร์มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 น.คืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เวลา 16:38 นาทีวันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวัลเอเดคองเกเนเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์ม2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิต

0: ผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 PwC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาขากรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีขากรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางข้ากรรมศาสตร์ประกอบพระกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจ ด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท TOT จำกัดบริษัท Account Channel จำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายมนูนแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งกระเสมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณาวาสวัดหนองใหญ่วัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิการาชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิด้ารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมด้วยเขต To Be No. 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขตทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรมทวีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม To Be No. 1ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมจ
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: อุ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ไปชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: จจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการเหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเซลล์เหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อะฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวูดพาเลตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต๊อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต๊อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของ ศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศ

0: ได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอับแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: ลูกบาศก์เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
2: ้
3: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
3: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ

0: อ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มที่ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
1: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
1: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
0: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
1: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
0: อม
1: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
0: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
1: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
0: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้มันเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ําเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนําเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกคือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชิวมูลอะเมทมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชิวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอตัวเชื้อเพลิงชิวมวลอัดเม็ดเนี่ยหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชิวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิวมวลอัดเครื่องสร้างชิวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับผม
2: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทํางาน
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกมั้ยครับ
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
0: ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
2: ริษ
0: ั
2: ท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุกคีกับเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
2: การทำเชื้อเพลิงชิวมวลอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งน
0: ะครับ
2: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
0: ๆ
2: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
0: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
2: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชิวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีใครที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บรรษัทใหญ่ๆนั่นทำให้องค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวนะครับชาวนารุ่นใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทำนาทุกวันนี้ขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับวิธีการแก้ไขในการปลูกข้าวแต่ละครั้งก็คือการวิ่งเข้าไปในตลาดเพื่อที่จะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนั่นเองผลที่ตามมาก็คือว่าราคาแพงมิหนำซ้ำ

0: คือจากชาวนาเนี่ยต้นทุนที่สูงเพราะว่าหนึ่งสิ่งเจือปนเนี่ยมันก็โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนหรือว่ายังเขาเรียกข้าวดิบอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างฮะ
1: พันธุ์ข้าวแต่เดิมก็เป็นของชาวนาเขาคัดเลือกเขาเก็บรักษาเขาปลูกกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านเพราะนั้นข้าวจะมีลักษณะแบบไหนอันไหนดีไม่ดีจะปลูกได้ดูไหนจะเก็บไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านรู้หมดเพราะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันธุ์ข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่สองก็คือเขตภาคกลางที่มีชลประทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเขารู้จักกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวผสมขึ้นมาใหม่แล้วก็ชาวบ้านไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนมันขนาดเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องรื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปู่ย่าตายายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนเราถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเอามาเติมให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงมาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทำทีละขั้นตอนแล้วก็พอทำได้แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วยกันหรือว่าไปเอาความรู้จากเพื่อนด้วยกันมาเสริมกันเองแล้วพอทำได้จริงเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวได้เองแทนกรมการข้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกเอาต้นสมบูรณ์อ่ะกอหนึ่งเนี่ยมันจะมีกอที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะกอที่สมบูรณ์คือแตกไหลหน่อนะก็คือแตกกอดีกอใหญ่จากกอที่ดีสุดเนี่ยกลับมาบ้านมาตากให้แห้งแล้วก็มาเลือกอรวงดีสุดในกอหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากอเดียวก็จะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่าหมายถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบเม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือกจนกระทั่งมันใกล้เคียงกันนะพอใจแล้วไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเราคิดว่าพอใจแล้วเราถึงจะต้องแกะเป็นข้าวกล้องอีกทีนึงเวลาแกะก็แกะตรงก้นมันแกะก้นให้ขีดเนี่ยนะแล้วค่อยๆบีบก็จะกลายเป็นเม็ดออกมาถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุ่นเป็นบางจุดเป็นท้องปลาซิวเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบนี้เกิน100เมล็ดเพื่อให้เพาะงอกเนี่ยอย่างน้อยได้100ต้นเราจะเอา100ต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จาก100ต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณ5หรือ6ต้นเอาไว้ทำคัดต่ออีกฤดูนึงการเฉพาะข้าวงอกข้าวกล้องเนี่ยจะต้อง1ก็คือไม่ต้องป้องกันพวกแมลงพวกมดเนี่ยมากินตามันฉะนั้นเราจะไปเพาะในวัสดุที่มันมีแต่ความชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เถ้าแกลบดำหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้นี่พอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะครับทรายใส่สักเศษ3ถึง4นะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็เอาเม็ดข้าวเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเซนนึงไม่ให้มันลอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนแมลงโดนมดมากินแล้วก็เอาน้ำลดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปจานรองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจานรองเนี่ยมันก็จะป้องกันแมลงกับมดไม่ให้มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาวรก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น21วันอย่างน้อยนะสัก3อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงเนี้ยเอาไปปลูกในแปลงจริงๆ

ูด้าเราคัดได้อย่างน้อย100เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะขึ้นอย่างน้อย100ต้นเป็นข้าวกล้าเนี่ยนะเป็นต้นกล้าเนี่ยจาก100ต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้อย่างที่เราต้องการเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกจริงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ยเอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับไอ้สภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแตกกอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเม็ดดกเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจากร้อยต้นนั่นแหละเอามาทำพันธุ์ต่อฤดูต่อไปคัดต่ออีกคือชาวนาถ้าจะเป็นชาวนาอาชีพนะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถจะอยู่ถาวรยึดอาชีพเนี่ยให้ลูกหลานอยู่ได้ถึงอนาคตถาวรเนี่ยนะจะต้องให้ตัวเองเนี่ยมีเรียกอะไรมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่จำเป็นนะเช่นเรื่องศัตรูพืชเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องความสามารถในอาชีพเราเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นอาชีพชั้น2แล้วก็ไม่มีอนาคตต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากจะมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องพัฒนาไอ้เทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้ให้ได้เหมือน

0: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายามองนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาช้านานนะครับไปดูที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านแทบทุกบ้านก็จะพบนะครับว่ามียาหม่องเกือบทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่ายาหม่องนั้นใช้ได้สารพัดโรคนะครับทั้งวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะครับหรือแม้กระทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะฉะนั้นจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าเรามาทดลองทำยาหม่องไว้ใช้เองนะครับในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการทำยาหม่องสมุนไพรแบบ2สูตร2สไตล์นะครับเอาไว้ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำได้อย่างไรและผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาการวิงเวียนศีรษะแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างชะงักหรือไม่ติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้หน้าร้อนกำลังมาเยือนแมลงกำลังออกหากินอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันหรือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไว้ใช้เพื่อเป็นการพึ่งตนเองการทำยาหม่องไพรเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรนะคะหัวไพรนำมาหั่นให้ละเอียดนะคะ1กิโลกรัมนะคะขมิ้น100กรัมนะคะหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเมื่อหั่นให้ละเอียดแล้วก็เทน้ำมันงาให้ท่วมน้ำมันงาประมาณ2ลิตรนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปเคี่ยวนะเอาไปเคี่ยวประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงจนกรอบนะฮะกรอบเสร็จแล้วเราก็เอามากรองนะฮะกรองเพื่อที่จะเอาน้ำมันเที่ยวไพรเนี่ยนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งแท้ๆนะคะผสมกับวาสลีนนี่คือไข่แกะนะคะประเทศไทยเราผลิตไม่ได้ต้องนำเข้าจากออสเตรเลียหรือยุโรปที่เขาเลี้ยงแกะเยอะๆทำไมเราถึงไม่ใช้พาราฟินไข่พาราฟินเนี่ยจะทำมาจากผลพลอยได้จากการกัดน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันมีสารพลาสติกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วัสดุธรรมชาติจากบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะขี้ผึ้งเนี่ยในขี้ผึ้งเนี่ยจะมีสารพอพอลิสอยู่สารพอพอลิสตัวเนี้ยจะช่วยเก็บตัวยาของเราไว้ได้นานนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งเนี่ยประมาณ30กรัมนะคะ

วกกับวาสลีน70กรัมนะคะนำมาใส่ในหม้อหรือในถ้วยแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็ละลายก็จะได้ครบ100ซีซีพอดีนะคะเราก็จะนำเอาขี้ผึ้งที่หลอมละลายนี้นะคะลงออกจากเตานะคะแล้วก็มาเติมน้ำมันพลายเติมลงไป30ซีซีนะคะหลังจากเราเติมน้ำมันงาเขี้ยวพลายลงไปเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยพิมพ์เสนน้ำพิมพ์เสนน้ำเนี่ยก็นำมาจากพิมพ์เสนเมนทอนกระบูนนะโดยการนำเมนทอน2ส่วนพิมพ์เสน1ส่วนกระบูน1ส่วนนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วก็นำพิมพ์เสนน้ำมา40ซีซีแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะเติมน้ำมันละกำลงไป40ซีซีแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสเพื่อการแต่งกลิ่น10ซีซีหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันเราก็ต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วขวดจะเป็นขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ที่เราต้องคนและรีบเทเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะมันจะแข็งตัวนะคะติดภาชนะที่เราทำเดี๋ยวอีกสักประมาณ1หรือ2นาทีขี้ผึ้งก็จะแข็งตัวในขวดนะในขณะที่เรารอยาหม่องพลายแข็งตัวแล้วก็ยังจะมียาหม่องเสลดพังพรถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยสูตรต่อไปค่ะก่อนอื่นเราจะต้องนำเสลดพังพรตัวเมียนะคะเสลดพังพรตัวเมียหน้าใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนำมาหั่นฝอยๆเลยค่ะเหมือนกับหั่นใบมะกรูดใส่แกงนะคะใส่ในภาชนะนะคะต้องการทำมากก็ใช้มากต้องการทำน้อยก็ใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เทนะคะให้ท่วมเลยนะคะเราใส่แอลกอฮอล์ไปเพื่อที่จะดูดเอาตัวยาออกมาจากใบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน3คืนนะคะไม่ควรจะเกิน3คืนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตุ๋นก็คือเอาค่อยๆระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกโดยไฟอ่อนๆนะคะเมื่อเรากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำสกัดเสลดพังพรสีเขียวสวยงามนะคะวัสดุก็มีขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเราจะใช้ขี้ผึ้ง60กรัมค่ะวาสลีน140กรัมวาสลีนก็ทำมาจากไข่แกะเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปละลายด้วยไฟอ่อนๆ นะคะเราก็จะได้ขี้ผึ้งกับวาสลีนเนี่ย200ซีซีใช่ไหมคะเวลาจะผสมเราจะต้องยกลงจากเตามาผสมข้างนอกนะคะผสมข้างนอกนะคะอันนี้ก็อุ่นๆ นะคะให้ละลายอุ่นๆอย่าให้ร้อนจัดนะคะทีนี้เราก็จะผสมพิมพ์เสนน้ำเนี่ยลงไปประมาณ100ซีซีแต่ถ้าไม่ชอบเย็นมากๆเราก็ใช้แค่80ซีซีนี้เราก็จะใส่เสลดพังพรลงไปประมาณ40ซีซีนะคะ40ซีซีนะ40ซีซีนะคะค่อยๆเทนะคะในขณะที่เทก็คนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตะกอนนะฮะแล้วก็ให้สีเข้ากันสีของสมุนไพรแล้วก็ตัวสมุนไพรเสลดพังพรรวมกับขี้ผึ้งสม่ำเสมอนะคะนี่เราก็จะได้สีสวยงามก่อนที่เราจะเทยาหม่องเสลดพังพรเราจะเติมน้ำมันงาลงไป10ซีซีนะคะน้ำมันงาเนี่ยเติมลงไปเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยบำรุงผิวใช่ไหมทาผิวเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสิ่งที่บำรุงผิวก็คือน้ำมันงาเนี่ยจะมีวิตามินอีสูงในขณะที่เราคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วถ้าเราเทช้าเนี่ยมันจะแข็งตัวอยู่ในภาชนะเนี่ยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเวลาผลิตภัณฑ์ของเราทุกครั้งเราจะต้องติดฉลากชื่อยาหม่องเสลดพังพรสรรพคุณถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะได้มาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองสมุนไพรเราทำได้ง่ายแต่ประโยชน์มหาศาลนะคะเพื่อลดการนำเข้าลดเงินตราไหลออกเพราะฉะนั้นเรามาทำสมุนไพรป้องกันแมลงนะคะ

0: สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะ
1: สำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวช่วงนี้เป็นช่วงของการพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนนะครับในปี2552ประเทศไทยเรานั้นมีขยะมากถึง15ล้านตันทีเดียวนะครับถ้าคิดเฉลี่ยก็ตกวันละ 50,000 กว่าตันรัฐต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมากถึงวันละ 1.7 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ว่าที่เทศบาลสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีครับชุมชนที่นั่นรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาขยะด้วยตนเองนะครับโดยนำขยะเหล่านั้นมาทำเป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะใช้กันในชุมชนด้วยนะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างจากขยะเหม็นๆกลายเป็นขยะหอมๆและจากรอยยิ้มของคนที่สามารถที่จะนำขยะที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้นะครับหาคำตอบและวิธีการของชาวสามชุกได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: เทศบาลเมืองสามชุกนะคะเป็นเทศบาลขนาดกลางซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะคะในเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือสามชุกตลาดร้อยปีค่ะคือปัญหาของเทศบาลสามชุกในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงได้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงที่จะจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะคะเทศบาลเมืองสามชุกจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะในการที่จะดำเนินการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์นะคะเราได้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลเมืองสามชุกโดยเราเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2550นะคะจากการที่เราได้ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยทำให้ทางเทศบาลเมืองสามชุกได้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้นนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องบดขยะนะคะซึ่งจะใช้สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพแต่ถ้าเราจะดูในภาพรวมของกระบวนการการทำงานของทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องดูกันที่ผังการดำเนินงานของโรงผลิตก๊าซชีวภาพค่ะในช่วงเช้านะคะรถของเทศบาลดอนสามชุกอะค่ะก็จะไปเก็บขยะนะคะบริเวณตลาดสดแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะเพื่อนำขยะเนี่ยกลับมายังโรงผลิตก๊าซชีวภาพนะคะเมื่อพอรถขยะมาถึงก็จะนำขยะเนี่ยลงมาสู่ลานกองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขยะที่เราขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำสู่เครื่องบดนะคะตัวเครื่องบดเนี่ยก็จะบดให้ขยะอินทรีย์เนี่ยมีปริมาณที่เล็กลงนะคะเพื่อให้ง่ายสำหรับการที่จุลินทรีย์เนี่ยจะย่อยสลายพอจากเครื่องบดเนี่ยมันก็จะลงมาสู่บ่อนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อสูบนะคะหลังจากที่ลงที่บ่อสูบแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวสูบนะคะที่จะสูบโจขยะเนี่ยมาอย่างทางถังสร้างโขลกนะคะซึ่งจะมีขนาดประมาณ380ลูกบาศก์เมตรนะคะตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่ให้จุลินทรีย์มีการกินขยะนะคะเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นมานะคะหลังจากถังสร้างกรดแล้วนะคะตัวน้ำที่อยู่ในบริเวณบ่อเนี่ยก็จะไหลล้นออกมานะคะมาสู่บ่อสร้างก๊าซนะคะซึ่งบ่อสร้างก๊าซเนี่ยจะถูกคลุมด้วยแผ่น HDPE นะคะซึ่งตัว HDPE เนี่ยจะเป็นการคลุมเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก๊าซตัวนี้ก็จะมีการถูกส่งจ่ายไปให้กับแบบประชาชนนะคะจากตรงนี้แล้วบ่อสร้างก๊าซนะคะก็จะมีตัวบ่อพักน้ำนะคะจากบ่อพักน้ำเนี่ยก็จะสู่ลงมาสู่บ่อตกตะกอนน้ำทิ้งค่ะบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งนี้นะคะเราก็ยังจะมีปริมาณก๊าซอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเราก็เลยต้องมีการคุมแผ่นให้ DPE เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซนี้รั่วไหลออกสู่บรรยากาศนะคะและตัวน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะมันก็จะไหลลงไปสู่บ่อสูบน้ำแบบหมุนเวียนนะคะซึ่งตัวบ่อเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถมีเครื่องสูบนะคะที่จะนำน้ำตัวนี้นะคะไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำหรือนำตัวน้ำเนี่ยหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบค่ะกระบวนการทั้งหมดนี่คือขั้นตอนของการผลิตก๊าซชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลสามชุกค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถคืนความสุขให้กับประชาชนในชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนสามารถใช้การ์ดได้ฟรีค่ะ
3: แก๊สชีวภาพจากเทศบาลตำบลสามชุกประหยัดกว่าเดือนหนึ่งจากเราใช้ได้3ถังเราก็จะใช้ LPG 2ถังแล้วก็จะเปลี่ยนได้1ถังประหยัดอีก1ถังนะคะคือไม่มีปัญหากับการใช้
4: แล้วตอนเย็นใช้แก๊สห้องสามชุกอ่ะไม่เสียตังค์ก็ดีถ้ามันออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ดีมันประหยัดเยอะ
2: การดำเนินการของโรงผลิตก๊าซชีวภาพของเรานะคะซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะซึ่งของเราเนี่ยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2550นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ประสบปัญหาอะไรนะคะชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้ได้ฟรีนะคะก็คือใช้ในครัวเรือนได้ฟรีแล้วก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นหรืออะไรที่รบกวนเนี่ยก็ไม่มีการรบกวนประชาชนนะคะประชาชนก็มีความพึงพอใจและเขารู้สึกว่าขยะนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างครับโมเดลในการผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชนของชาวสามชุกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกวันนี้นะครับชาวสามชุกสามารถที่จะลดงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดขยะได้ปีละถึงกว่า2ล้านบาททีเดียวนะครับสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะให้ชุมชนนำไปใช้ได้มากถึงกว่า60ครัวเรือนทีเดียวนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชุมชนไหนที่กำลังมีปัญหาขยะแล้วก็กำลังหาทางออกด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะจากเศษซากที่ไร้ประโยชน์นำมากลายมาเป็นพลังงานชุมชนที่สามารถใช้กันเองได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับยังเทศบาลสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้ากับเรื่องราวเคล็ดวิชาความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกรมน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำผู้กรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะ

0: ากครูกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของหุกกรมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักหุกกรมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
0: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็น

0: เด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกุมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮูกุมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
1: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไรเอ่ย
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของฮุกุมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการฮุกุมปากัดครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
4: แกนนำ
0: ของอะไรเอ่ย
4: ของฮุกุมปากัด
0: หลักฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน
4: 9 ดี 9 ดี
0: ทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
4: ดีหนึ่ง
0: ดีหนึ่งคือ
4: เป็นคนดี
0: ต้องทำอะไรเอ่ย
4: ต้องช่วยเหลือผู้อื
0: ่
4: น
0: แล้วก
4: ็กวาด
0: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ยากไม่เป็นคนดี ยากไหมคะเวลา
4: ไม่ยาก
0: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: ยังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทิศทางรอให้เราไปคว้า

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุกกลมปากัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุกกลมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับหุกกลมปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musapachim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ya ja hiu jang.
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: มาดูนี่สิมันคืออะไร
1: Melihat ini apanya itu
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: Gulai telur gulai ikan sambal kelapa
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: Gao nasi berlatih tangan nasi putih nasi pulut
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
0: Ahan ni na, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang, makan pagi.
0: Ya lan selfie, chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie, mengajak Ali mari makan.
0: Musa เด็กดีน้ำใจไหลริน
1: มูซาบุดาบายกบายกันลาจูมงาเลียร
0: ์แบ่งปันอาหารถิ่นกินฟินซือดะเว่เ
1: บอร์คอนซีมากานันเต็มปัตตันมากันเซโรโนซือดับเว่
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักหุ่มประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพร รามหัยเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช่เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นําโดยผอ.สุภาพร รามหัยเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้ถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะ

จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ ONET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหม

0: จะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย3โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 นะความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทำเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดำเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
0: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้

0: ได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะและดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเล

0: พยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาพืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HereditaryCharacteristic Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงกุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงรำไร
1: แสงรำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับครับตัดเลยตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
0: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือพี่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได้
0: บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดิ
1: ไม่เคยกินดีเหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยคิดกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปก
2: ิน ไม่เคยเอากินกินแต่ต้นเนี่ย
0: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
1: แข็งใช่ได้ใช่ได
0: ้อโอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: ผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่า

ปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางค์ไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

แถมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่าย

0: ปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านปลาตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกปุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็ววัยช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของปุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทวงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะแล้วก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมๆอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี
2: ้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ทายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวข่าตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิเมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงทายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจ

แล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึง

0: เติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำพึ่งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รำตรดหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านเครือญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวคำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงรำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระปรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

เนื้อหาของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์การทำนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือภาษาคแมร์ซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อหวักของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงลำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

0: เมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปได้เพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้หรือแม้แต่เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลงก็เริ่มมีคนพูดได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบุคคลสำคัญที่คอยสืบสานให้ประเพณีรำตรดยังอยู่ต่อไปนายกุมภาคิดดีจริงผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์หมู่7ตำบลกันเองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่คอยนำรำตรดไปแสดงในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของ1การจัดเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อมาก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่รถนะครับแต่รถอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่ใจอยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาว

เขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ

0: ครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
1: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งเมื่อได้ทำแล้วเด็กๆ เขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะทราบซึ้งในคุณค่าของรำตรดครับ
0: นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรดได้รับการสืบสารโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรดได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม
2: ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอก็จะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรดหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือมตรดแล้วก็มีการสืบสารและยังมีภูมิปัญญามีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยกันสืบสารก็เลยมีการคุยกันปรึกษาหารือและมีการรวมตัวทั้งชุมชนทั้งปราชญ์ชาวบ้านและก็เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแสดงร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการนวดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรดเรือมตรดก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหมู่ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยนายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ามีงบประมาณส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
3: ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับในยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาของจังหวัดหรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายซึ่งทางองค์การบริหารต้องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนงบประมาณทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งทางอบจ.สุรินทร์เองเนี่ยก็จะมีกองเรียกว่ากองการศึกษาหรือกองส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของงบประมาณในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรต่างๆครับเราให้ความสำคัญเสมอมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเพณีการเรือมตรดหรือรำตรดเนี่ยถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรดไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การแสดงในระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: กับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
4: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลา

0: านและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลย

0: ฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นๆลูก
1: จะรอครับ
0: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: แ
2: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับ
1: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อศิลป์ตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ทุกเจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวตามเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกซินะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงตัวมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งชิละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปไหนนึกที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวผ่าบึกผ่ามือบุกเจอบ่มีแล้วครับนั่นที่เป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนพัดแอวจ้ะเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่อมการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เฒ่า
0: เก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: บ่บ้านแ
1: หละน้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปตะบาน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื้อสัตว์เห็นแล้วก็อยากได้สิเหลียวควบโลกเด้

0: ความเป็นคนเราคือผมที่หาดูจะรู้ว่าสิ่งทำไมแค่นั้นแหละครับที่เราจะได้เชื่อกันหนาวลุยวันนี้นักสันพอนี้ได้จะได้เชื่อเจ็บเจ็บแต่ว่าเจ็บเจ็บจะได้เชื่อข้อโปโลแต่ว่าข้อโปโลจะได้เชื่อกันหนาวแต่ว่ากันหนาวว่องเล็กตามไปเพื่อจะได้ตามเจ้าของนึกไว้ตรงหลัง
1: ว่านี่มันเป็นมองปานมองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้หรอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
2: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานหรอกป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววัน7 800 พันละ
1: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันปีนขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูนะครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว4 5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
3: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำพองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาทั้งนอกทั้งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่นะมันกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงี้ยมึงมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดสูญพันธุ์มันบ่อะไรเลยเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันเลย

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิเออมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่น่ะที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ่มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทเป็นนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลํานึง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่อได้กันบางหินก้อนได้มันทังลงจนบ่มีบ่าสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านในบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามนี่มันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ผูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ละไปนั่งเสียก็บ่ได้ละผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็ 80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล 30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำเพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: สาวคิวบ่ไหวช่วยกินพี่ป้าแดงบ่ไปไอ้ต้นบอกว่าสาวมากกันเถอะเออโตแล้วไปเตรียมปิ้งเตรียมปิ้งสบายมากโอ๊ยแล้วก็มีน้ำมันกินแล้วก็มีน้ำมันง่ะลูกต้นห้องใหญ่เลย
2: แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
3: เสื้อก็ได้เพื่อนเสื้อก็ได้หลานเสื้อก็ได
0: ้หลานตอนนั้นเรามาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งหมอไซบ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเด้อหมอไซบ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่ง
4: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะฟ้องเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะฟ้องเคยพายน้ําชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
5: ชุดน้อย
4: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ริษัทอาคาเมย์ตรงสนับสนุนช่วยมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ที่เพื่อนมา
1: อุปสรรคยังกับ5ฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ช่วย

0: เกมเมกาติดมึงเลยฆ่ามึงเลยข้องมึงเลยก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มูลิบการนี่สนับรักกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเลือกกับบ่เล่นเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแล้วทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนนี้บ่พายเรือคนนี้มันทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเดี๋ยว

0: ริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นครหลวงแห่งนี้เริ่มต้น
1: ระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของสินค้าท่านดีนานาเทศ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักกับคำถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก 2,398 เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีโรงภาษีร้อยชักสามเราก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันอยู
2: ่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอิชเอเชติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น
0: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าสินเศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือสินเศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ
3: คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุคโรงงานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

0: เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่ศรีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสีหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้
0: ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
3: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดียทำหลายๆอย่างมีเยอะแยะสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐทมิลนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิคเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระขันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีเทพผู้เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ซึ่งหลายๆคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนก็นั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์เนี่ยพอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับอยากหาที่พึ่ง

0: ผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
1: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยสีลม20หรือว่าตลาดวัดแขกนะครับมีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้าเนี่ยคนเยอะแยะมากเลยครับ
2: เลือกได้เลยจ้า
3: ตลาดนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
1: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำชุมชนชื่อว่ามัสยิดมีราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยงวัวกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
4: มีมานานแล้วค่ะมีมา50-60ปีแล้วค่ะ
1: 50-60ปี
4: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
4: นั่นน่ะค่ะถนนปั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
1: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทําบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
4: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่เนี้ยเจ้าของตลาดก็ยังไม่ขาย
1: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
4: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู
5: ่ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

0: บนถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะอาคารสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพหุศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่องรอยของอดีตที่ยังมีลมหายใจผ่านการค้าการขายในแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำความได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้าน DK Bakery ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมากับคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อสายไหหลำนะครับ

ก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนเขาเรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำอันนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารมาตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยลาในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานและรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง 70-80 ปีเนี่ยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: สีลมเนี่ยในเมืองเริ่มแออัด 2,500 เนี่ยแออัดแล้วคลองสีลมเนี่ยถูกถมเลยวัตถุประสงค์หลักเลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว 2,506 อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองแล้วคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาครับเพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างกว่าจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงมา

0: างหน้าผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับในอดีตคลองสาทรเนี่ยถูกขุดโดยข้าพเจ้าชาวจีนคนหนึ่งที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสัวยมตามชื่อของข้าพเจ้าที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสัวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสัวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง10ถึง5ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจวิลลี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมเนี่ยมีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่ไม่มีรถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรนี่ตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
2: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
1: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอร์เรียนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
3: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
4: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเรานะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
2: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาไปข้างหน้าควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในประวัติศาสตร์สังคมของเมือง

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของ

0: ชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyllแปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงเลือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสะตวงสะตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดี

0: ที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสลาสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสลาสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห
1: ์ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
0: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
1: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสะเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสะเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสะเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
1: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของออบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึงโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึงโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือที่เปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงโหนงนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จากกลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจากแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกองเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกองเสียงน้อยนะครับหรือกองเสียงเล็กสำหรับกองตึงโหนงกองเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางทีก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานนี่มันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงโหนงกองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบนึงโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกลองตึงโหนงที่นิยมใช้กัน ในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกวัดนึงเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นอายมันจะออกเลย
0: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลอง

0: เพศอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมงเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเฮาเนี่ยเฮาถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเฮาจะนึกถึงเฮาค่อนข้างที่จะนึกถึงกลองดงๆละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทํามันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
1: มีของแต่ไม่มีคนใ
0: ช่มั้ยใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทํา
2: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึงโหนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
3: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงโหนงและมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันอยู่คงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึงโหนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
2: ๆแม้ว่ากลองตึงโหนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโหนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลชิ้นเพชรคือออริจินอลไฟล์

พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของเงาจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตามหาขนมไทยขึ้นชื่อซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของที่นี่กัน
1: มาที่นี่ต้องกินขนมอะไรหรอครับ
0: ขนมขึ้นชื่อของที่นี่นะครับมิกกี้เด็กๆทางบ้านทุกคนก็คือขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ๋อชื่อแปลกจังเขาทำมาจากสายบัวแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับขนมสายบัวแดงทำมาจากสายของดอกบัวที่มีสีแดงจึงได้ชื่อว่าขนมสายบัวแดงนั่นเอง อยากรู้วิธีการทำขนมนี้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูวิธีการทำขนมนี้พร้อมกันเลยครับ

0: ชุมชนริมคลองนั้นจะเงียบสงบแล้วนะคะก็ยังมีของดีที่เกิดตามธรรมชาติให้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นกับที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้นี้ค่ะเขามีของดีก็คือบัวแดงค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นถิ่นโบราณหากินยากแต่ว่ายังคงมีสืบทอดและให้ลิ้มรสกันที่ตลาดหัวตะเข้นี่แหละค่ะ
1: อ่อนน้ำกำลังขึ้นบัวในคลองกำลังบานเป็นเวลาเหมาะในการพายเรือเก็บสายบัวแดงวิถีคุ้นตาคนริมคลองชุมชนหัวตะเข้สายบัวเป็นอาหารคู่ถิ่นมานานชาวบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวขาวไปทำอาหารคาวส่วนสายบัวแดงถูกใช้ทำขนมเมนูยอดนิยมที่ทำกินกันตั้งแต่รุ่นทวดก็คือขนมสายบัวแดงเริ่มจากนำสายบัวแดงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำให้เนื้อละเอียดผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บขยำให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนำไปนึ่งจนสุกได้ขนมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากบัวแดงนี่เป็นสูตรขนมที่โกจันรุ่งทิวาสืบทอดจากคุณแม่จดจำทุกกรรมวิธีได้ดีเพราะเป็นหนึ่งในขนมถูกปากที่รับประทานตั้งแต่เด
2: ็
1: ก
2: ก่อนนี้มันจะมีบัวเยอะมากมันจะเป็นทุ่งบัวหมดก็จะใช้ทำเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งลองมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีกลิ่นหอมของบัวแล้วก็ความเหนียวเหนียวหนึบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแป้งมันก็ทำคล้ายๆพวกขนมกล้วยนะแต่ถ้าเอาบัวใส่เนี่ยมันจะแบบแป้งมันจะเซตตัวมันจะหนึบเหนียวค่ะมันเป็นที่บัวด้วยค่ะ
3: สายบัวขาวคนจะนิยมที่นี่จะไม่ทานสายบัวแดงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาใช้สายบัวแดงในการทำก็เป็นความทรงจำที่เราจำมาตลอดนะคะแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีที่นามีคลองนะคะเพราะนั้นก็จะมีสายบัวทั้งบัวขาวบัวแดงนะคะในย่านลาดกระบังรวมถึงบางพลีซึ่งมีบัวเยอะ
1: ชุมชนหัวตะเข้สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังเผยแพร่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
3: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นขนมที่ทำให้พวกเราได้กินกันอร่อยนะคะมีรสชาติมีอัตลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
2: สมัยนี้บัวแดงมันจะหายากกว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบรกร้างอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทำอาหารทำขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวขาว
1: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทำให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทำขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งบัวอีกครั้ง
4: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
5: อยากกินมากๆเลยครับ
4: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้มีขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
5: ได้เลยครับ
4: ลองไปถามกัน
5: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
6: ไม่มีค่ะมีแค่เหนียวต้องกินย่างค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อขอบคุณครับ
6: ค่ะ

0: เอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
1: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
0: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมสายบัวของชุมชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
1: อยากรู้ครับ
0: เดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆจึงช่วยกันหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะฉ่ำสายบัวมากเกินไปแล้วเสด็จไว้ให้แห้งส่วนคุณลุงฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาสาวๆจึงพามีดลงคมซอยสาวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าวเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากนั้นจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูดไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึงเรียงตัววางกระทงจนเต็มรังผึ้งและดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงช่างวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ล่ะครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจขยำคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟปล่อยให้ไอน้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานก็ได้การเปิดฝานำพามะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าน่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุกผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อย ขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบๆเมื่อเคี้ยว

ากัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าชุมชนนี้มีของที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปเราไปกันเลยครับ

0: กี้เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอส่วนการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: ขนมนี้กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือเปล่า
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเลยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร
1: อมันแตกต่างกันนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนอะครับ
1: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
0: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
1: คร
0: ับ ไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
3: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขนมสายบัวแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสายบัวแดง
0: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
3: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
0: ครับอ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมลองดูดึงดู
3: ค่ะ
0: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
3: จะได้แบบนี้
0: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่ลอกแล้วลองสัมผัสดูได้หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
3: ก็ล้างน้ำอีกรอบนึงให้สะอาดค่ะ
0: ครับผม
3: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่น

0: หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขลกโขลกจนได้แบบนี
1: ้แล้วโขลกใส่ในครกใช้ครกกับสากบี้บดเลย
0: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
1: ครับผม
0: คั้นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
1: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
0: ใช่มันก็จะมีเยื่อ
1: ใช่คือจะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
1: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
0: น้ำตาลค่ะ
1: กะทิเป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
0: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
1: แป้งมันน้ำตาลมะพร้าว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียวแล
0: ้วไปใส่นึ่งหรือจะตัดเป็นกระทงใบตองก็ได้หรือจะเป็นถ้วยตะไลก็ได้ไปนึ่งน
1: ึ่
0: งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี
1: ้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็ประมาณค่ะ
0: แล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นอกอย่างนี้เลยลูกนอกไปเลย

ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักการนำเอาดอกไม้หลายชนิดนะครับมาปรุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างกายนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหรือ
0: นี่ไข่ตุ๋นดอกกระจอนค่ะกับยำส้มโอดอกเข็ม
3: ส่วนนี้ยางส้มดอกแคร์ค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี้คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาแต่แม่เต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากๆนะจ๊ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนหนังดางฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: กินข้าวได้แล้วมาเด็กกินนั่นเลยมา
5: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
6: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำ

0: ไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ดีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับมีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้จะทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและ3ครับก่อให้เกิดการอนุรักษ์คือการสงวนรักษาของเดิมให้ยังมีชีวิตและการพัฒนาคือการนำเอาของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

0: ซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไม่เอ่ยติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนยังอยู่3คนค่ะคุณแบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ชายแบงค์นักเรียนต่อมาว่าคุณพ่อน
0: ัก
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบง
1: ค์นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะใช่แล้วครับ
1: มีคำใบ้แล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: รถอะไรแบบน
0: ี้
1: คุณแม่ไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: ก
0: ินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครู
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบงค์ทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบง
1: ค์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค
0: ์อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่จะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: กรอบรูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรเอ่ยคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อ อบคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะ
1: แชะแชะแชะอะไรนะครูพี่แบงค์
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบนอยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้า
1: วเก่งมาก
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบง
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ
0: ่อคุณพ
1: ่อคุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ หลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: อ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: และข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื่
1: อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให
1: ้
0: อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: รู
1: ปรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค
1: ์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ

0: ็เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช
0: ่ไหมครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียวเขียว
1: รูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหน
0: ดูซิ
1: อะไรหน้าเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสนะครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะค
1: ืออ
0: ะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: ตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ใช
0: ่แล้วค่ะแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหม
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: ถ่ายรูปก็ไปแล้วอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวนมาเลย
1: เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภ
1: ู
0: เขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูอ่ะ

0: ดูแล้วเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูตั้งใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรพบุรุษของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบน
0: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
1: เล่น
0: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุกดิก
1: ดุกดิกดุกดิก
0: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แบน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท
0: ์โทรศัพท
1: ์คุณย่า
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: นั่ง
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: แว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสน

0: ใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่า
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
1: ่ะหลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
0: ว้าว
1: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปลา

กฎเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: เพื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: นครลำปางที่ลาง

นครลำปางแว่นแคว้นดินโบราณแห่งล้านนานครา ที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุ

ลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้

0: สถานที่แห่งนี้ต่อไปจากมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลั้วไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลั้วก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลั้วหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละกอนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อะลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษ

0: ชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามเอสบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วที่นี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandhis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสองวันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็ขมุกหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัด ก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
5: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

สำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพลิ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทวัดพระแก้วดอนใต้แห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุแล้วก็ทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของบุรุษหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของบุรุษหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในบุรุษแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจํามุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่คอยปกปักรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำ

0: เป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
1: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนัคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาที่มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าขหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก

บ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

็นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษะแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขสุวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็น

0: ช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบ้านหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
1: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
2: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการ

0: ัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกลียงไกลในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนคราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อยมาก
3: มาก
2: วิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: และสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ทุกเจ้าตัวเกิดก่อนคอยบ่มีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: ว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบุญบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปไหนนึกที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปชีบมีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งบุกชีบมีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นจีเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งทั้งคืนมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนพัดแอวจิเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นจิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นจิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือที่ละบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเนี่ยเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วถ้าก็ขายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: าะตายบ่แล้วนะ
0: เอาเก่าโบราณไปกันนี่บ่รู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซื่อมือบ่รู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: บ่บ่ำละ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับคนมา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
3: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
6: มันเป็นมองป่ามองถงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
7: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววัน7 800 พันละ
6: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่นอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว4 5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
8: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศ

nó có thương, nó thương vụ còn để tập phát triển không phải dạng sĩ bẹp lò bà mực cơ này mà mình có hoang cứ bà gì đó cơ mà ทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันไม่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงี้ยมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันจะเบิดสูงพันมันบอกอะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันเลย

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหือลํานึง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวหัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก็ไข่ก่อได้กันบางหินก่อนได้มันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

บ้านเนี่ยบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงคลองสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ฟุกอยู่ตารางหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปพรมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2ลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮา

0: เขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ไทบ้านผิดกันเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคีตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นางนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ซ้ำเติมคู่ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจำได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะจะบ้านจะกองเก่าเด้อเต๊ะนะจะถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แฮนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: akan penuh kelemahan di tipe tak di tipe yang
1: อันตรายยังมาไกลมาไกลอุปสรรคยังก็หาฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าพายละอย่างเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งให้กะนับถือเรือหน้าผู้นี่เด้มึงเมียงลูกเต่าเรือทั้งสองลำเรือสองลำได้เทพสถิตเทพพยัพนาว่าเทพสถิตนาว่า

0: มกาติดมุ่งไหนข้ามุ่งไหนข้องมุ่งไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยกูผู้มุ่งทิพย์การที่ตอนนั้นละกู
1: จัดการเดิมเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับเดิมเป็นฝีพ่ายพร้อมผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้ก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดเลยมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านพูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในบรรดาชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าอยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลายะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: เราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกลัวจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับไ
0: หมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มันหกโมงกว่าและหกโมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตีหกกว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะ
0: ประ
2: มาณผมว่าติด8แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกวันนี้อีกนิดนึงนะ

0: จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้โหเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำตะเกียบเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: น
4: ี่
3: แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: ย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆๆ
4: ใส่ไปเ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เนาะ
4: แบบให้ๆ
3: ง่ายๆ
4: ใช่ง่าย
3: น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกก็ตามเลย
3: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เอ๊ะมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: แม่ข
3: อใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: จากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปร
4: ี้
3: ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค
3: ็
4: ม
3: คือชิมจนกว่าเราจะชอบนะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดๆ
3: สดๆจากเอาเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือหน่อย
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมงบนเรือ
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: เครื่องแกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะแล้วก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะก้าวกันได
1: ้แล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับ

0: กับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
1: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
2: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
1: โอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
1: ภาษาเซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
1: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจากวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบยังไงจ๊ะ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
2: จ้าของปูน้องเจียว
3: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณนะ

0: ู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
1: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
0: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
1: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
2: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
3: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
4: อุปกรณ์นี้ก็อีก
3: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีดีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุ

ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อาณาจักรล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ๆทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ย
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้อะพี่ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

ุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายสงวนจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาแล้วทีแรกๆที่เรานึกถึงกันก็คงหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วมิ้นก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายสงวนให้กับมิ้นได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมาประวัติยาวนานมากๆแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนและจะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: คะแล้วตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกลับนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท
1: ่
0: านเจ
1: ้
0: าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั่นแหละญาติมาส่งช่างไปดูพระวัดเจดีย์ที่พุทธคยา
0: ค่ะ
1: แล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย์คล้ายๆกับที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นรูปของพระเทพเทพซึ่งช่างในสมัย

0: นั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็ไม่เชิงจะสร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าเขาอยากจะโลกเป็นคนล้านนา
1: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
0: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
1: คุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉงนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะ
2: เวียงกุมกามที่ท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีเจ้า
1: พี่อะไรคะ
3: พี่หลานเจ้า
2: พี่หลาน
3: เจ้า
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
3: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
2: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
3: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้าคือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพญามังรายเดิมทีนั้นพญามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ราบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
2: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
3: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าแล้วมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
2: ่พื้นที่ที่นี่
3: นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1829ปัจจุบันนี้เวียงกุมกามอายุทั้งหมด728ปีนะเจ้าซึ่งพญามังรายสร้างเวียงกุมกามเสร็จน้ำท่วมบ่อยเกิดทุกข์ภัยบ่อยครั้ง
2: พญามังรายติดแม่น้ำเหรอคะ
3: เจ้าพอติดแม่น้ำก็เลยย้ายเมืองจากที่นี่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่แทนเวียงกุมกามที่นี่ล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากแก่ฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
2: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยเหรอ
3: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะจ้า
2: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันล่ะ
3: จ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
2: เพราะว่า
3: จุดแรกของการค้นพบเวียงกุมกาม
2: เจอยังไงคะ
3: จ้าคือหลังจากที่เวียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
2: หายไปเลย
3: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเวียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูน
2: ค่ะ
3: เขาบันทึกไว้ว่ามีเวียงกุมกาม เจ้าที่เขาก็หามาไล่ต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ. 2527
2: ค่ะ
3: ก็คือตรงนี้
2: 30ปีที่แล้วเอง
3: 30ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเวียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำปัจจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดหลุมเสาปรากฏว่าเขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี้จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัยประการแรก อยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามและเริ่มขุดจากที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
2: คือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
3: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
2: เป็นชื่อของเวียงกุมกาม
3: เจ้า
2: ก็เลยเริ่มบังเอิญ
3: เจ้า
2: ที่จะขยายพื้นที่
3: เจ้า
2: แล้วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี
3: ้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ. 2127คือบริเวณนี้นะจ๊ะ
2: แล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลาน
3: มีเยอะเลยนะจ๊ะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
2: 42วัดคุณผู้ชม
3: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27วัด
2: เกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
3: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะนะจ๊ะท่านผู้ชมน่ะไปชมข้างนอกที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
2: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลานนําไปเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเวียงกุมกามเมืองหลวงของล้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลานนําไปเลยค่ะ
3: เจ้าเชิญเจ้า
2: วัดช้างคำที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งมินว่าวัดเหล่านี้ก็สื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
1: คุณผู้ชมดูข้างหลังมินสิคะดูแล้วใหญ่มากๆเลยข้างหลังมินนี่คืออะไร

0: เจดีย์ที่โผล่พ้นดินให้เห็น
1: ด้านหลัง
0: นะเจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะเจ้า
1: ตรงกลางเหรอคะ
0: ตรงกลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะเจ้าศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะเจ้า
1: อ๋อนี่เป็นเอกลักษณ์
0: เจ้าเอกลักษณ์ของล้านนานะเจ้าวิหารเนี่ยเป็นลักษณะวิหารสร้าง2สมัยด้วยกันนะเจ้าสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างเพราะว่าเวียงกามน้ำท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ำก็ได
1: ้
0: นะเจ้าแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสามผีเสื้อว่าเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: เยอะเลยเจ้า
1: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกับยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
0: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
1: อยู่ข้างในเหรอคะ
0: เจ้า

0: ะข้างหลังนี่ก็คือเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนกัน
1: เจ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: น่าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างใน
0: ค่ะ
1: ประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยามังลายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่องปัญโยหรือว่าหลวงฮิรันกันพิจิตรเป็นศิลปะข้างมากทั้งหมดเลยนะเจ้าซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะเจ้าง
0: ั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้ก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่
1: ข
0: ้
1: างในนะเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
1: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
0: ดาราเทวี
1: เจ้าม
0: ีใช่ไหมคะ
1: มีเจ้า
0: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: ที่พามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราทีวีเลยค่ะของสมบัติ

0: นี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เราตามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปข้างในหาใครสักคนมายืนยันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิดสวัสดีค่ะพี่แต้ม
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมกามด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
1: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมกามเนี่ยมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเพราะเหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตอะกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปจริงไม่ใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะ
0: ค่ะ
1: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงรายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายคือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละคน
0: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
1: ใช่
0: หมดเลย
1: แ

0: เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
1: พี่แต้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่แต้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
0: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
1: นี่เหรอคะ
0: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงเราก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
1: ก็ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
0: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปเลย
1: ค่ะ
0: คือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าละเพราะเราม็อกสีตบไม่ใช่เราไม่ใช่ของเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเก่าเราตบตั้งแต่สถาปัตยกรรมตบสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าละ
1: ปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
0: ใช่ปลูกต้นไม้ก็คือปลูกเอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไออาคารเนี้ยมีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บแล้วก็ตบให
1: ้เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
0: ได้ครับ
1: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
0: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีที่อย่างชัดที่สุด
1: ค่ะ
0: ถ้าจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่มี
1: ม
0: ีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นนี้เล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเนี่ยเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาราทีวีวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนที่ว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาละเทศะต้องรู้น
1: ะ
0: แล้วก็มันนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันก็เรารู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริงๆทุกคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของลมหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆมากที่สุดเลย
1: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา ให้เขาฟื้นฟูในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
0: ้
1: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆท้องนาก็อยู่ตรงหน้า
0: ไปมิ้นต้องไปเลย
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ครับมิ้น
1: หนูได้สิทธินั้น
0: สิทธินั้นทันที
1: คุณผู้ชมทำหน้ากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำนานแน่นอนไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
0: ครับเชิญเลยครับ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

0: อย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโหเป็นการจัดสรรที่สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อมาจาก700กว่าปีที่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆ
1: ขอบคุณน้องมินเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มินได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกย่องมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมีชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วไปทำนากันค่ะคุณผู้ชม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ัสดีค่ะพี่ปิ่น
1: สวัสดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติซึ่งจะให้เขาโตเต็มที
0: ่
1: ค่ะแล้วก็เวลาระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวอะค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4เดือนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะทำนาเสร็จแล้วโอ้โหหลังจากที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำนาเป็นชาวนา1วันตอนนี้วิ่งขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป่งประเพณียี่เป่งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่า2ส่วนเป่งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป่งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อเอกทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป่งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนให้หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: คะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองส์เห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์
1: ใช่เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดีอย่างพี่เนี่ยดูล่องรอยก็เจอเศษแกลบ
0: เจอ
1: ที่พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ช
0: ั้
1: นน
0: ี้อย่
1: าง
0: นี
1: ้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไหมก็เก่าแก่มากนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง 500,000 ปี
0: 500,000 เลยเหรอ
1: 500,000 นี่คือเก่าที่สุดของโลกเราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีอายุ 500,000 ปีเนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยนะก็คือที่ประเทศจีนแถวเมืองปักกิ่งตอนมิ้นเรียนก็เรียนว่ามนุษย์ปักกิ่งพีคิงแมนกับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวนี่นะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

0: ข้าสู่ในสมัยประวัติศาสตร์นะมิ้นมันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ๆพระนางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำแล้วก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปนะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200-1300 เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองหนึ่งนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะอ
0: ยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม
0: ่ได้ยินแล้ว
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละน
1: ะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายเนี่ยมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนหนึ่งอยู่กันแล้วกัน
1: อ๋อให้ลูกคนหนึ่ง
0: ยกให้ลูกคนหนึ่งจากคนโตคนสองก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองหนึ่งที่สองก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ
0: ๋
1: อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเออกระเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็ลื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิตนึงแค่นั้นเองนี่คือเมืองที่สองจากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะครับไปตีทางเชียงตงเชียงตุงอะไรกันว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือ
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3 เมือง
0: เนี่ยนะมินชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียงแสนนะแค่เกิดที่เชียงแสน
1: ประสูติที่นั่น
0: มินบ้านเมืองมันมีมาก่อนหน้าท่านแล้วที่เมืองเชียงแสนเนี่ยนะชัยภูมิดีมากเลยด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงด้านสโลปลงไปเนี่ยติดแม่น้ำโขงจึงไม่มีกำแพงเมืองกำแพงเมืองมี3ด้านซ้ายขวาข้างหน้าด้านหลังติดแม่น้ำโขงฤดูน้ำฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีไหม
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทย์น้ำนะครับเรียกว่าลุกหอรออุกอลุก
1: ล
0: ุ
1: ก
0: ลิกเนี่ย
1: ล
0: ุกเนี่ยมาจากรหัสวิทย์น้ำภาษาเหนือก็ทำหลุกขึ้นมาว
1: ิ
0: ดน้ำเข้าเมืองเมืองก็อุดมสมบูรณ์พอไปสร้างเมืองสองเมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่สามนี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบน
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดอุตรดิต
1: ถ์อ
0: ันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามเทวีแล้วนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงรายเนี่ยลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพูน
0: องค์ลำพูนใช
1: ่
0: พญาเมงรายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบ instant สมบูรณ์เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โอ้ตำนานสนุกสนานนะวันหลังต้องเล่าอีกลบกันอุตรุด
1: ลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงรายเนี่ยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัวว่าว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: เออไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็ตกลงมาก็ตกกลางวังกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองผู้พญาเมงรายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพญาเมงรายบริหารจัดการน้ำไม่เป็น คำว่ากษัตริย์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน้เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
1: กษัตริย
0: ์แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะ
1: ทรงมี
0: ความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะฮะพญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตรุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกามคราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห
1: ็
0: นไหมล่ะบางเจดีน้ำท่วมขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้าคือเรามองลง
0: นี่แค่นี้คือจอย
1: อันนี้เป็นยอดส่วนในแผนที่
0: จอยเด่นมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดละ
1: เหนื่อย
0: สร้างอะไรเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์นึงก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ก็ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ก็ไปเจอมา
0: ไปเจอฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไปเนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดี
1: ค่ะ
0: ด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ปิ้ง
0: เก่งมากเป็นน้ำปิ้งนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกห้วยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ลือชาครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอคะ
0: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงนี่14ถึง16เมตร
1: โ
0: หเหลือเชื่อไหม
1: เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริง
1: ใช่ใช่คือตอนขับรถไปนี่ไม่รู้สึกจริงๆคือรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้แบบว่าขึ้นสูงมาก
0: นั่นแหละฮะสามพระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลย
1: เพราะ
0: น
1: ี่
0: เป็นด
1: ิน
0: แดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือ กล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได
1: ้
0: ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
1: ัน
0: เยอะมาก
1: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: ผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะคะ
1: นะก็พืดลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101
0: 2101
1: บุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยานี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: ร้อยกว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราเทวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี
1: ้ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเนี่ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีกัน
1: ใช่ก็เอาของเข้ามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะเชื่อไหมขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมาก
0: อ๋อเหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อนัตการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพระยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
1: ์
0: แ
1: ต่
0: ว
1: ่
0: า
1: ตัวมันกลมๆปั๊มๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดบ้าง
1: ตวัดหางบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: และอ่านออกไหมเนี่ย
0: อ่านไม่ออก
1: เออ
0: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
1: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
0: ฝักขาม
1: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
0: มันกลม
1: ปั๊มปั๊มเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรเนี่ยบางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
0: เหรอคะ
1: ธงรอเรือสองตัวรอหันนะครับ
0: แล้วก็มอม้า
1: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
0: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านนา
1: ใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคะเ
0: ห
1: ม่ลากภาษาคือมอญคะเ
0: หม่
1: มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
0: ้
1: คะเหม่ก็คือเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
0: ็คล้าย
1: คลับคลาแต่สุดแล้วเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
0: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
1: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบ ก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มิ้นไปพักที่ดาราเทวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
1: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิงกะลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิงกะลาที่มีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
0: ่
1: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละ นะครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
0: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราทีวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
1: อ๋อเข้าใจไอ้การฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพยัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
0: ะ
1: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดิน
0: ะ
1: นะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
0: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เผ่าทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยา
0: ม
1: นะครับอย่างนั้นอนะล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนาก็มีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
0: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเรานี่อยู่มา500,000ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยโต๊ะตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
1: ดีครับหิวแล้วครับ
0: และสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ฉนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซี้ต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรส
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
0: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรายการคลายฉงนด้วยนะคะวันอาทิตย์11โมงตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายฉงน

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับแต่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ใจพลัง Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันค่ะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงกุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงรำไร
1: แสงรำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ย
0: ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปหอกมันนั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
0: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือพี่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได้
0: บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดีย
0: ังไม่เคยกินที่เหรอลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีแดงเหลืองแต่กินได้ไหมนี
2: ่ไม่เคยคิดกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปกิน
2: ไม่เคยเอากินแต่ต้นเนี่ย
0: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
2: แข็ง
0: ใช้ได้ใช้ได้โอเคครับ
2: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

0: ที่แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อบเปลือกกะลาด้านปลาตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกปุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของปุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะแล้วก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวข่าตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิ

กะทิจนเดือดสักพักจึงถ่ายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเหนาะด้วยสตอจานเดียวคุณบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: เริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่า เราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำพึ่งแล้ว
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกรมน้อยขับเคลื่อนพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

โลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงศาสตร์วิชารอให้

0: ภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
1: Play and learn.
2: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมีไรนิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่ศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้าง และทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
1: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
2: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
5: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกลมปกัสก้าวดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกลมปกัสก้าวดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
6: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
5: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
6: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
5: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
7: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
6: 1คนครับ
5: 1คนเองค่ะ
7: ไหนเอ่ยไหนๆไงครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
5: ป.3ค่ะ
7: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
5: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
7: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
5: ดีใจค่ะ
7: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
5: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
7: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
8: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
7: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
8: ไม่มีอีกค่ะ
7: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
8: ตื่นเต้น
7: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
8: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
9: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของฮุกกลมปกัสมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกมประกัดครับผม
2: การขับเคลื่อนหลักหุกกมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสานนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
1: แกนนำ
2: ของอะไรเอ่ย
1: ของหุกกมประกัด
2: หลักหุกกมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
1: ดี
2: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
1: ดีหนึ่ง
2: ดีหนึ่งคือ
1: เป็นคนดี
2: เป็นคนดีเป็นคนดีต้องที่เอ่ย
1: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
2: แล้วก
1: ็กวาด
2: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
1: ไม่ยาก
2: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหม

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: ยังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันเสน่ห์จากทิศทางรอ

0: ลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุกกลมปากัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุกกลมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับหุกกลมปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นรอดอายุ

ซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, ma hai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama maprao.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niu.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai, semun prai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
0: Ahan ni na, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang.Makan pagi.
0: Ya lan selfie, cuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie, mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di, nam jai lai rin.
1: Musa budak baik, kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin, kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan, makan seronok.Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี
1: ้คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรามหัยเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทำแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นำโดยผอ.สุภาพร รามหัยเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้ถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระบือเนี่ยทั่ว3เขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบ่อระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบ่อระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
2: จินตคณิตก็จะเป็นการ การคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจิตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกำบาเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนเพราะฉะนั้นเราไปเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะ

ขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขา

0: ของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทําอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย3โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูมันมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่าการเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
0: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่าอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้ง

0: เราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังอาจได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะเลยค่ะ
1: ไม่
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชัยเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะ
3: นะฮะในสมัยเกิดพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยเลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซอง
0: ค่ะ
3: นะครับเชอร์รูเซตชมองเนี่ย
0: คร
3: ับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะกัสเบเล่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะ
3: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้ของค่อนนะฮะคอนสติตินของค่อนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะทูต
0: ค่ะ
3: กระทั่งคณะทูตเนี่ยกลับไป
0: ก็
3: ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้
3: ตลอดจนถึงปลายราชการถ
0: ึ
3: งลายเลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชัยเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็นภาษาลำลอง
0: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
3: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
0: ค่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
0: ค่ะ
3: ฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางตะวันตกเหนือมานำเสนอสื่อท่าลาย
0: ค่ะ
3: มีการสาธิตการยิงปืนใหญ่นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านวันตกเนี่ยมาใช้งานบ้านวิชัยเยนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยสุริยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงร่วมของทีมชาติท่านดีนานาเ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักกับคำถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก 2,398 เนี่ยนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีตรงภาษีร้อยชัก3แล้วก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันอยู
2: ่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอีชเอเชติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น
0: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าศิลป์เศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวง

0: งสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจะได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือสินเศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุคตกลานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

0: แล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำก็จะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสีหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้
0: ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
3: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดียทำหลายๆอย่างมีเยอะแยะสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสักติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐทมิฬนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้าง

0: ขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิคเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระขันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสัตติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสัตตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีเทพผู้เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ได้หลายคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนก็นั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์พอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับอยากหาที่พึ่งผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
1: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยสีลม20หรือว่าตลาดวัดแขกนะครับมีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้าเนี่ยคนเยอะแยะมากเลยครับ
2: เลือกได้เลยจ้าตลาดนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
1: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำชุมชนชื่อว่ามัสยิดมีราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยงวัวกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
3: มีมานานแล้วค่ะมีมา50-60ปีแล้วค่ะ
1: 50-60ปี
3: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
3: นั่นน่ะถนนปั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
1: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทำบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
3: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่เนี้ยเจ้าของตลาดก็ยังไม่ขาย
1: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
3: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู่
4: ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาข้อจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

0: บนถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะอาคารสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพหุศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่องรอยของอดีตที่ยังมีลมหายใจผ่านการค้าการขายในแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำความได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้าน DK Bakery ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมากับคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อสายไหหลำนะครับก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนเขาเรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำอันนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยลาในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานและรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง 70-80 ปีเนี่ยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: สีลมเนี่ยในเมืองเริ่มแออัด 2,500 เนี่ยแออัดแล้วคลองสีลมเนี่ยถูกถมเลยวัตถุประสงค์หลักเลยนะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว 2,506 อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองละคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาครับเพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงนึงเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างกว่าจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับตัว

ผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับในอดีตคลองสาทรเนี่ยถูกขุดโดย

0: บดีชาวจีนคนหนึ่งที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสัวยมตามชื่อของขบดีที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสัวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสัวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง10-5ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจวิลลี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมเนี่ยมีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่ไม่มีรถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรนี่ตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
2: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
1: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอร์เรียนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
3: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
4: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเรานะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
2: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาไปข้างหน้าควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในประวัติศาสตร์สังคมของเมือง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุก

0: ยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ